0: อเลย
1: มีท่าประจำตัวด้วยพอบอกว่าให้รอยืดแขนยืดขาแล้วก็
0: เด้ง
1: เด้งขึ้นมาแบบนี้เลย
0: ใช่
1: ร้องว่าจะกินนม
0: ใช่
1: ป้าทำไงฮะ
0: ก็บอกว่าก็รอได้ไหมล่ะรอไม่ได้ก็เด้งอยู่เงี้ยแหละ
1: แล้วน้องทำยังไงฮะ
0: น้องก็พอได้ขวดนมปุ๊บ
1: ครับ
0: น้องขอบคุณครับแล้วก็ขมับขมับคือชกที่ขมับเรา
1: ได้ของปุ๊บชกที่ขมับเราอีกแล้วป้าทำยังไงอ่ะ
0: ปี๊ดรอให้นอนก่อน
1: นิ่งนอนก่อนจะทำอะไร
0: ทำอะไรไม่ได้ฟัดฟัดตอนหลับได้อย่างเดียว
1: ขอฟัดหน่อยเถอะการแก้แค้น
0: แค่นั้น
1: คุณหมอเชิญครับ
2: จริงๆจะบอกพ่อแม่หลายคนว่าต้องระวังว่าลูกมีสาเหตุหรือเปล่าที่อารวาสวายๆค
1: ่
2: ะถ้าเหนื่อยถ้าหิวถ้าง่วงเนี่ยต้องแก้สาเหตุก่อนเลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะก็คือต้องรับมือก่อนว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วช่วยเขาแก้ค่ะเพราะเด็กก็ยังเล็กอาจจะยังคือพอมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเขายังจัดการตัวเองไม่ได้แล้วบอกไม่ถูกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าหิวจริงๆก็ต้องช่วยเขานะคะ
3: คุณหมอคะเรื่องของการใช้ความอดทนในการรับมือกับพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของเด็กอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ไหมคะ
2: ก็คือการที่เรานิ่งและหนักแน่นนะคะก็คือความอดทนอย่างนึงแล้วก็จะเห็นว่าบ้านน้องฉานุเนี่ยเขาโตแล้วนะคะก็แสดงว่าเด็กดีขึ้นได้ทุกคนนะคะพอโตขึ้นเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นถ้ายิ่งฝึกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะการเป็นทีมเวิร์กก็เหมือนกันทีมเวิร์กเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องเล่นเป็นทีมเดียวกับพ่อแม่นะคะ
1: โอ้ซึ่งเป็นเรื่องยาก
3: ปาดเหงื่อแป๊บนึงนะคะคืออย่ามี2มาตรฐานในบ้าน
1: อ
3: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้นะคะเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านกันแล้วนะคะถึงเรื่องวิธีการรับมือกับพฤติกรรมลูกเจ้าอารมณ์ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขนะคะเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยเกมที่อยู่ตรงหน้านี้คุ้นๆนะคุ้นๆไหมคะ
1: โอ้โหนี่คุ้นกันหมดเลย
3: นะเนี่ย
1: นี่เกมแบบเกมยอดนิยมนั้นเลยนะ
3: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเกมที่เราจะสามารถสอนให้ลูกเรารู้จักรอคอยได
1: ้
3: มียังไงบ้างคะคุณหมอคะ
2: จริงๆคอนเซ็ปต์ของเกมพวกนี้คือต้องการให้ผลัดกันเล่นนะคะก็คือผลัดกันเล่นรู้จักรอคอยแล้วเกมพวกนี้สนุกคือไม่ต้องใช้วิชาการมากเนาะเพราะการเล่นเนี่ยคือต้องสนุกบวกกับการด้วยนะคะ
3: ก็ต้องสลับคิวกัน
2: สลับคิวกันเล่น
3: อย่ามาแย่งกันเล่นแม่ต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นบันไดงูผัดกันโยนผัดกันทอยแล้วก็เดิน
2: ข้อดีของบันไดงูก็คือว่าเด็กได้ทอยลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าก็จะได้นับเลขไปด้วยก็เป็นการเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานด้านตัวเลข
3: ด้วย
2: นะคะเรื่องของสีตัวเองจะเอาสีไหนลูกจะเอาสีเหลืองสีเขียวสีแดงเนี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยได
1: ้แล้วลูกบอลนี่แหละครับ
3: ยังไงดีคะคุณหมอ
1: ครับ
2: เนี่ยค่ะจริงๆลูกบอลเนี่ยเป็นเกมที่ง่ายมากเพราะมันเป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะคะเด็กเองก็ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวแม่จะส่งเมื่อไหร่นะคะตัวเองก็ถึงคิวโยนไปหรือยังนะคะก็เป็นการรับส่งบอลอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายๆได้เลยสำหรับเด็กอย่างนี้อาจจะโต3 4ขวบที่โยนบอลได้อย่างเด็กเล็กหน่อยอาจจะเตะบอลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อด้วย
3: อ๋อนะคะเออนะก็ได้สนุกได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวแล้วก็ได้ฝึกเรื่องของการรอคอยกับลูกด้วยนะคะขอบคุณแม่มวยของคุณป้าอูนะคะนี่มาร่วมสาธิตเกมกับเราเอ๊ะคุณหมอคะมีข้อสงสัยอย่างนึงเรื่องของการรอคอยแสดงว่าการรอคอยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมเรื่องของเจ้าอารมณ์อะไรออกมาได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคือเขาเชื่อว่าอย่างการยับยั้งชั่งใจหรือการที่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการควบคุมตัวเองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานหนึ่งของการที่จะเจ้าอารมณ์ด้วยนะคะเพราะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ของเขาได้ยั้งก่อนแล้วค่อยแสดงออกนะคะก็จะทำให้เขาไม่สามารถมีอารมณ์ก้าวร้าวหรือว่าวุ่นวายได้มากขึ้นนะคะ
3: เอาละค่ะนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่น
1: เล่นครับ
3: ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยอดฮิตเลยหลายๆคนอยากรู้มากยุทธวิธีการคุยค่ะตอนนี้มาถึงยุทธวิธีการคุยแล้วนะคะเช่นกันเราก็จะมาดูสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด
1: มาดูอันแรกกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาลูกทำอะไรที่ดีๆเนี่ยอย่าไปบอกแค่ว่าน่ารักจังเลยดีจังเลยเก่งจังเลยบางทีมันกว้างไปนะคะโดยที่เด็กไม่รู้ว่าเขาทำดีอะไรหรือบางคนเนี่ยลูกขีดได้เส้นหนึ่งอุ๊ยเก่งมากลูกจบปริญญาเองนะคะบางทีมันเยอะไปแล้วพอเขาไปอยู่ในโรงเรียนบางทีครูไม่ได้ชมแบบนั้นเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เด็กต้องการความชัดเจนค่ะก็คือถ้าลูกโอเคลูกน่ารักจังเลยลูกรอคุณแม่ได้นะคะ ก่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการบอกลูกว่าลูกเก่งนะที่รอแม่
1: ครับ
3: อ๋ออย่างนี้นี่
1: พ่อคุณแม่มีอย่างนี้ไหมฮะเชิญเลยครับ
4: ก็อย่างบางครั้งก็อาจจะแค่ให้ลูกไปหยิบของให
1: ้
4: นะครับแล้วพอลูกหยิบของให้มาแล้วเสร็จเราก็บอกว่าทำดีแล้วเป็นเทนเขานึกเลยว่านี่เขาคือผู้พิชิตเขาคือคนที่สุดยอดนะ
1: การที่เราเนี่ยหยิบของแล้วบอกคุณแม่เราคือเบนเทนเราพิทักษ์โลกเราคือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วคราวนี้พอเราจะชื่นชมลูกที่ทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเราจะบอกเบนเทนว่าไงฮะบอกคุณแม่ฮะ
4: เราอาจจะบอกว่าทำดีแล้วเบนเทนที่หยิบของมาให้พ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปหยิบเอง
3: ให้เลย
1: เบนเทน
3: ให้เลย
1: ใช่ครับ
3: ไปดูที่เรื่องที่ควรพูดอีกอันนึงนะคะ
1: อันนี้ก็คือชื่นชมคนอื่นที่รู้จักรอคอยครับ
2: นี่คงเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าออกไปข้างนอกกับลูกแล้วเจอเหตุการณ์ที่เด็กคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่ามีการรอคอยกันเนี่ยก็อาจจะยกให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะว่าวิ่งดูสิพี่เขาน่ารักจังเลยที่ยืนรอคิวซื้อไอติมอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเหมือนยกตัวอย่างเฉย
1: ๆคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับพูดให้เห็นเลยชื่นชมคนอื่นได้เชิญครับ
5: ก็จะชื่นชมเขามีพี่ชายอยู่นะคะประมาณ8ขวบก็จะสอนให้เขาเก็บของเล่นเวลาเขาเล่นของเล่นที่บ้านก็ให้น้องนอตไปเก็บของเล่นเขาไม่เก็บก็เลยบอกพี่นายครับไปเก็บของเล่นให้น้องนอตดูหน่อย
1: บอกพี่
5: ใช่
1: ครับ
5: พี่นายเขาก็ไปเก็บน้องบอกอ๋อพี่นายดีมากเลยสุดยอด
1: ชมเลย
5: ใช่สุดยอดแล้วน้องนอตเขาชอบกัปตันที่แบบขับเครื่องบินนะคะก็เลยชมว่าพี่ไนท์เนี่ยสุดยอดเหมาะที่จะเป็นกัปตันน้องนอตเขาก็ค่อยๆเดินแบบไปอายแล้วก็ไปเก็บพอเขาเก็บเสร็จก็ชมเขาสุดยอดกัปตัน
1: พอเราชื่นชมพี่ชายที่มาทำน้องนอตก็ทำตามด้วย
5: ใช
1: ่ครับผม
3: มีพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่ดีกันอะไรอย่างนี้นะคะมาดูอีกอันไหมคะ
1: อีกอันนึงครับให้ใช้คำพูดง่ายๆอธิบายความรู้สึกของลูกครับ
2: จะใช้ในกรณีที่ลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซะมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กอย่างที่เราเห็นนะคะเวลาเขาหิวเหนื่อยง่วงอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่เวลาเห็นลูกอารวาสหรือโวยวายหรือร้องขัดใจเนี่ยเราก็บอกได้ว่าลูกคงโกรธมากเลยลูกคงไม่สนุกแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวสงบลงเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะคะเป็นการบอกว่าเวลาที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยคับข้องใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะลูกมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก็คือเราเดาไปก่อนอย่างน้อยให้รู้สึกว่ามีการใช้คำพูดแทนการกระทำค่ะแทนความรู้สึก
1: ลูกหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยไม่ชอบสิเบื่อแล้วมั้งอย่างนี้มีมั้งไหมครับ
6: อาจจะเป็นพฤติกรรมที่น้องเขาชอบที่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยน้องร้องนะเพราะน้องยังร้องไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ว่าจะร้องด้วยกันเราก็จะเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างเงี้ยแต่น้องก็กลับมีอารมณ์โมโหจิกเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เริ่มพูดให้น้องอิงอิงเขาแบบเห็นไหมเนี่ยประมาณว่าทำให้คุณแม่เจ็บแล้วนะทำยังไงคุณแม่เริ่มไม่พูดกับลูกละเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาไงคะเขาก็ร้องไห้โอ้คุณแม่กอดคุณแม่หอมคุณแม่อะไรอย่างเง
1: ี้ยเพราะเขารู้ว่าคุณแม่ก็โกรธเขาเหมือนกัน
6: ใช่คุณแม่เจ็บเขาก็เจ็บด้วยอะไรเงี้ย
1: ครับ
3: คุณหมอขาอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปช่วยลูกร้องกลายเป็นว่าขัดใจลูกซะอย่างนั้น
2: จริงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้เลยนะคะที่เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ร้องด้วยกันได้เดี๋ยวก็ร้องด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ส่วนนึงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคุณแม่ต้องใจเย็นเลยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องบอกลูกว่าอ๋อหนูคงอยากร้องเองร้องคนเดียวให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะฟังอีกทีนะหนูต้องทำได้แน่เลยเราก็ต้องใจเย็นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่พร้อมก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคุณพ่อมาดูแทนนะหรืออย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะถ้าเกิดมีพฤติกรรมเหมือนตีหรือหยิกเนี่ยก็ต้องจับหยุดเนาะนะคะต้องพยายามจับให้เด็กหยุดอย่าปล่อยให้เขาทำเรานะคะ
3: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้ยอดฮิต
1: ให้อธิบายแทนคำพูดว่าอย่าครับ
3: คำว่าอย่าเป็นคำที่ต้องห้ามเหมือนกันแต่ว่าก็แบบมันติดปากใช่ไหมคะคุณหมอซีคะ
2: บางทีมักจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วพ่อแม่ก็แบบทันทีทันใดนะคะ
3: อย่า
1: ใช่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นน่ะไม่จะไม่รู้อธิบายไงก็แบบเฮ้ยอย่าจะเพิ่งอย่าอย่างเงี้ยฮะ
2: จริงยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพอบอกว่าอย่าปุ๊บทันทีเลยนะคะคือสมมติเราหลุดพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องเข้าไปจับหยุดอย่าตีแม่เราก็ต้องจับมือไม่ให้ตีอย่าคว้างของก็ต้องเข้าไปจับนะคะทางที่ดีที่สุดคือป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปพูดคำว่าอย่านะ
1: คะ
2: ก ก็คือป้องกันก่อนรู้ว่าเดี๋ยวของนี้ลูกจะต้องมาเล่นมายุ่งแน่ๆก็เลี่ยงเลย
1: พ่อคุณแม่มีฮะอยากกันยังไงบ้างเชิญครับ
7: ก็คือน้องต้าเนี่ยเวลาไม่พอใจพี่เลี้ยงโมโหพี่เลี้ยงตีพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่าน้องต้าแม่บอกอย่าพี่ชายเจ็บห้าม
1: อ๋อพี่เลี้ยงชื่อพี่ชายบอกอย่าทำพี่ชาย
7: อย่าทำพี่ชายพี่ชายเจ็บ
2: จริงๆก็ต้องดูว่าน้องตาต้าอยากได้อะไรเนาะ
1: ค
2: ือให้อธิบายก่อนว่าถ้าอยากจะได้บอกพี่ชายดีๆนะคะว่าต้องการอะไรไม่ตีพี่ชายคือให้อธิบายก่อนแล้วถึงค่อยบอกว่าไม่ควรจะตีควรจะทำอะไรเด็กก็จะเข้าใจนะคะ
8: ครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จทำซ้ำใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่ค่ะต้องให้สม่ำเสมอค่ะ
8: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้เรื่องของ
1: ไม่ใช้คำที่เป็นนามธรรมครับ
2: คือพ่อแม่เนี่ยจะชอบบอกว่าอย่าตีแม่นะเดี๋ยวตกนรกนะบาปนะลูกตีคนอื่นเนี่ยจะตกนรกนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะซึ่งอย่างเงี้ยเด็กในวัย 3-6 ขวบเนี่ยไม่มีทางจะเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยง
8: มาดูประโยคนี้ค่ะ
1: ครับถ้าจะตำหนิลูกให้ตำหนิที่การกระทำเลยครับ
8: อันนี้ขยายความหน่อยค่ะคุณหมอซีค่ะ
2: จริงๆเจอบ่อยเดี๋ยวแม่ไม่รักนะเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งนะเดี๋ยวจะเรียกรถตู้มารับไปอยู่สถานสงเคราะห์เลย
1: ขายแปะขายขวดนะอะไรว่าไปฮะ
2: คือกลายเป็นไปตำหนิที่ตัวตนของเด็กนะคะจริงๆแล้วเวลาลูกทำอะไรไม่น่ารักหรือว่าไม่ดีเราควรจะบอกที่การกระทำของลูกมากกว่าหรือแม่ไม่ชอบเลยที่หนูตีแม่แบบนี้มันถ้าหนูอยากจะได้อะไรหนูบอกแม่เดี๋ยวหนูรอหนูสงบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนออกคำสั่งอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆก่
1: อ
2: นนะคะจะบอกพ่อแม่เสมอว่าเวลาออกคำสั่งอะไรต้องชัดเจนนะคะสั่งแล้วสั่งเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าพอลูกเริ่มวัยหรือดังขึ้นเราก็ยอมไม่ได้นะคะต้องหนักแน่นนะคะ
1: นี่พอชอบจังเลยพอคุณหมอยกตัวอย่างมาคุณพ่อคุณแม่แอบหัวเราะกัน
2: แอบ
1: กระ
2: ซิบกันนิด
1: แอบแบบใช่ใช่ใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นเลยไปอยู่บ้านอะไรแบบนี้มีไหมฮะพ่อคุณแม
6: ่มีหลายครั้งที่อิงอิงมักจะพูดไม่พอกับยายยายก็คือย่าทวดก็จะพูดไม่พออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็นิสัยไม่ดีแม่ก็จะตอนแรกๆแม่ก็จะบอกว่าไม่รักละจะไม่เลี้ยงเขาก็ไม่สนใจเขาก็เริ่มจะเฟี้ยงวันนั้นเฟี้ยงของเล่นเฉี่ยวหัวยายๆไปนิดเดียวห่างคิ้วก็ต้องนี่รู้เฮ้ยลูกไม่น่ารักนะลูกอะไรเงี้ยถ้าเป็นอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็จะว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วอะไรเง
1: ี้
6: ย
1: ไม่น่ารักเลย
6: ไม่น่ารักเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยไปไกลๆอะไรอย่างเง
8: ี้
6: ย
8: แม่ไม่รักแม่ไม่เลี้ยงอันนี้
2: ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็คืออยู่ในเรื่องของอารมณ์กันละนะคะเริ่มปะทะกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่อยากจะให้บอกเขาตรงๆว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแม่ไม่พูดด้วยยายไม่พูดด้วยคนในบ้านเราไม่พูดคำนี้กันนะคะก็ต้องบอกให้ชัดเจนแต่แน่นอนว่าเด็กก็จะโมโหหรือลองท้าทายอยู่แล้วซึ่งถ้าเรานิ่งเราบอกไปแล้วรอบนึงเนี่ยแล้วเรานิ่งเราไม่คุยด้วยนะคะอาจจะสีหน้าหรือน้ำเสียงเราจริงจังว่าเราไม่คุยด้วยถ้าหนูพูดแบบนี้หนูต้องหยุดพูดก่อนแม่ถึงจะคุยด้วยนะคะให้ชัดเจนแบบนี้เด็กจะค่อยๆพฤติกรรมพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะคะ
8: แสดงว่าไฮไลท์อยู่ที่เรื่องของการฝึกบ่อยๆทำซ้ำ
1: บ่อยๆนั่นเองครับ
8: อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะที่เราจะสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่าป้องกันพฤติกรรมการก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ของลูกได้เอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านค่ะคุณหมอซีคะการอ่านเราจะช่วยเรื่องของพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกอย่างไรได้บ้างคะ
2: จริงการอ่านข้อดีอันนึงเลยก็คือว่าลูกเนี่ยได้ใช้เวลากับพ่อแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเป็นการที่นั่งร่วมกันคุยกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างของนิทานนะคะที่เป็นตัวละครที่สีสันสดใสน่ารักเนี่ยเด็กก็จะเชื่อได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจง่าย
8: ครับก็เหมือนกับให้ลูกได้ลองคิดแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการอ่านด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมเรื่องราวที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการอ่านแล้วล่ะครับเชิญครับคุณแม่ครับ
9: นิทานนะคะผมเดินออกมาแล้วเห็นพวกหมีเกเรเจ้าอารมณ์กำลังผลักเพื่อนล้มลงเพราะว่าแย่งของเล่นกัน
1: อ๋อนี่แย่งของเล่นกัน
9: แล้วเราก็จะถามลูกว่าถ้าหนูเป็นหมีเกเรเจ้าอารมณ์ตัวนั้นหนูจะทำอย่างไรครับ
8: ได้มั้ยคะคุณหมอคะแบบนี้
2: ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเท้าความถึงสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องผลักเพื่อนล้มไม่ได้มาที่พฤติกรรมเลยเพราะฉะนั้นเด็กเองเนี่ยเขาก็อาจจะคิดเรื่องของเขาเองบ้างว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนเขาเจอปัญหาแบบนี้ถ้าเป็นเขาจะทำยังไงนะคะก็เป็นการช่วยได้ค่ะ
8: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็มาจากเนื้อเรื่องของนิทานเลยให้ลูกได้เห็นกันเลย
8: เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในยุทธวิธีเล่นคุยอ่าน นะคะที่เราจะช่วยเรื่องของการระงับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมความเจ้าอารมณ์ของลูกได้ด้วย อยากจะให้คุณทิ้งท้ายฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าบางทีโอ้ท้อแท้เหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูก
10: พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกระจกที่สองลูกนะคะเราเห็นลูกเป็นยังไงเนี่ยนะคะลูกก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกลูกนะคะพ่อแม่ต้องใจเย็นหนักแน่นนะคะแล้วก็คงเส้นคงวาในการสอนลูกนะคะ
8: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอศรีมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากคร
8: ับ ขอบพระคุณนะคะ
1: และแน่นอนครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
8: คือทั้งหมดของรายการในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเราแก้ไขได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคือคนสำคัญในการที่จะเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
1: ใช่แล้วแหละครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
8: ค่ะและอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได้
1: พ่อแม่สู้ๆ
8: สวัสดีครับ

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไปเอาละทาก้าวปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดส่วนเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับหันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม้พรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรา

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูป

มาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายแบบสุดยอดจริงๆนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลแอดสอนสิน @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินกับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
2: ย้าย
1: โอ้ย
3: จริงด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
5: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้า

0: ไม่
1: ข้าบอกว่าข้าก่อนไงแล้วข้าก่อน
2: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
3: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
4: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
0: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
3: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
4: ใช่
2: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
3: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
5: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปาทานคือความยึดถืออุปาทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
2: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
3: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
2: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
6: เอ๋สายเกิด
3: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
2: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
4: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
2: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
0: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
4: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
2: ศิลาระวังข้างหลัง
3: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
0: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
4: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
0: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
2: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
0: ้
4: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
5: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์

0: รือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
1: โหอย่างนี้นี่เอง
2: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
1: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
3: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
1: นิโรธมรรค
4: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
5: โหยก็ได้ขอรับ
1: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
2: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
1: คำทำคำไทยเป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
5: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
1: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
5: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
1: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
1: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
5: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
1: ดีแล้วดีแล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทย

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับ

เราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียด

แล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขนอะไรกันเข้ามานะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยอยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: เล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่เราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจน ื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนและอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: แย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน หรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความ

การใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเอ้า
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play

การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาญหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวการค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกัน

0: ุขใจผ่านฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาและเหตุการณ์หรือว่าข่าวสารต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำในวันหยุดค่ะวันหยุดที่ผ่านมานะคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆทำอะไรบ้างเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะมีใครจะออกมาบ้างคะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
1: วาดภาพสีเทียน
0: หนูชอบวาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะหนูวาดเป็นภาพอะไรบ้างคะหนูวาดเป็นภาพอะไรลูกจำได้ไหมคะหนูวาดภาพ

0: ด้วยสีเทียนกับใครคะตอนอยู่ที่บ้าน
1: กับแม
0: ่กับคุณแม่ใครสอนหนูวาดภาพคะ
1: แม
0: ่คุณแม่ใช่ไหมคะนอกจากกิจกรรมที่หนูชอบทำแล้วเป็นวาดภาพสีเทียนหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกคะในวันหยุด
1: เลี้ยงน้อง
0: ช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องน้องของหนูชื่ออะไรคะ
1: น้องโอ๊ต
0: น้องข้าวโอ๊ตเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องข้าวหอมชอบทำในวันหยุดนะคะน้องข้าวหอมชอบวาดภาพด้วยสีเทียนและน้องข้าวหอมนะคะยังช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
1: หนูชอบทำรดต้นไม
0: ้หนูชอบรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะหนูช่วยใครรดน้ำต้นไม้คะ
1: พ่อ
0: ช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้แล้วหนูชอบทำอะไรอีกบ้างคะกิจกรรมที่ทำในวันหยุดหนูทำอะไรอีกบ้างคะ
1: หนูอ่านหนังสือ
0: หนูอ่านหนังสืออ่านหนังสือนิทานใช่ไหมคะใครอ่านหนังสือนิทานกับหนูบ้างคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องมีอาชอบทำในวันหยุดนะคะน้องมีอาได้ช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้และน้องมีอานะคะยังชอบอ่านหนังสือนิทานด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
1: หนูชอบไปบ้านยาย
0: หนูชอบไปบ้านคุณยายใช่ไหมคะที่บ้านคุณยายมีอะไรบ้างคะ
1: มีของเล่น
0: มีของเล่นมากมายเลยและมีอะไรอีกคะ
1: มีหนูชอบเล่นของเล่นที่บ้านยายมาก
0: หนูชอบเล่นของเล่นที่บ้านคุณยายใช่ไหมคะแล้วเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วน้องอฟองจะต้องทำอย่างไรคะ
1: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นให้เรียบร้อยนอกจากวันหยุดหนูชอบไปบ้านคุณยายแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
1: หนูชอบเล่นสีหนูชอบเล่นสีค่ะ
0: หนูชอบวาดภาพระบายสีใช่ไหมคะหนูวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพคน
0: ภาพคนคนกำลังทำอะไรคะที่หนูชอบวาด
1: คนกำลังไปเล่นตรงสนาม
0: คนกำลังเล่นที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องอองฟองชอบทำในวันหยุดนะคะน้องอองฟองชอบไปบ้านคุณยายชอบไปเล่นของเล่นและยังชอบวาดภาพระบายสีด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันคะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
4: ช่วยคุณแม่ช่วยคุณแม
0: ่ช่วยคุณแม่ทำอะไรคะ
4: ให้ทำมากาบ้านค่ะ
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านใช่ไหมคะน้องการเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาน้องการช่วยคุณแม่กวาดบ้านและน้องการช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
4: ระบายสี
0: น้องการชอบวาดภาพระบายสีด้วยใช่ไหมคะใครสอนหนูวาดภาพระบายสีคะ
4: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่สอนแล้วน้องการชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะในวันหยุด
4: ปั้นดินน้ำมันค่ะ
0: ชอบปั้นดินน้ำมันด้วยใช่ไหมคะหนูปั้นเป็น

0: อะไรคะ
1: เป็นรถค่ะ
0: เป็นรถใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องกันชอบทำในวันหยุดนะคะน้องกันได้ช่วยคุณแม่กวาดบ้านและยังชอบทำกิจกรรมวาดภาพและปั้นด้วยค่ะวิ่งนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อมันน้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
1: กินขนม
0: หนูกินขนมหรือว่ารับประทานขนมใช่ไหมคะหนูไปซื้อขนมที่ไหนมาคะ
1: เทเวน
0: ที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะและใครพาหนูไปซื้อขนมคะ
1: แม่
0: คุณแม่นอกจากหนูจะชอบรับประทานขนมแล้วเมื่อวันหยุดหนูยังชอบทำอะไรอีกบ้างคะ
1: คือกินข้าว
0: หนูชอบรับประทานอาหารด้วยใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: แม่
0: คุณแม่อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยแล้วหนูยังมีกิจกรรมอะไรที่หนูได้ทำในวันหยุดอีกบ้างคะ
1: มาเตียนน้ำมัน
0: หนูชอบปั้นดินน้ำมันใครสอนหนูปั้นดินน้ำมันคะ
1: แม่
0: คุณแม่ปั้นเป็นอะไรคะ
1: ลูกกลม
0: ปั้นเป็นกลมๆใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
2: เล่นของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นเล่นของเล่นเมื่อหนูเล่นเสร็จแล้วหนูต้องทำอย่างไรคะ
2: เก็บ
0: ของเล่นให้เรียบร้อยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบเล่นของเล่นแล้วในวันหยุดหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
2: รับประทานอาหาร
0: หนูชอบรับประทานอาหารหนูชอบรับประทานอาหารอะไรคะ
2: ไก่
0: ใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: คุณแม่
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำในวันหยุดนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ผู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและได้เด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและได้เด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคุณต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเกดค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดคะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมปั้น
0: หนูชอบทำกิจกรรมปั้นใช่ไหมคะใครสอนหนูปั้นดินน้ำมันคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วหนูปั้นเป็นอะไรคะ
1: เป็นเสือ
0: ปั้นเป็นเสือตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กนอกจากหนูจะชอบทำกิจกรรมปั้นแล้ววันหยุดหนูยังชอบทำอะไรอีกบ้างคะ
1: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นเล่นของเล่นกับใครบ้างคะ
1: กับน้อง
0: กับน้องน้องของน้องเกรซมีกี่คนคะ
1: สองคน
0: มีสองคนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องเกดชอบทำในวันหยุดนะคะน้องเกดชอบทำกิจกรรมปั้นและยังชอบเล่นของเล่นด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับ ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้คะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
2: ปลูกต้นไม
0: ้หนูปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะหนูช่วยใครปลูกต้นไม้คะ
2: คุณยาย
0: ช่วยคุณยายปลูกต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้เสร็จแล้วหนูทำอะไรอีกบ้างคะ
2: นำดินมากรบ
0: ปลูกต้นไม้และนำดินมากรบที่ต้นไม้ใช่ไหมคะกรบดินแล้วทำอย่างไรต่อคะ
2: รดต้นไม
0: ้รดน้ำต้นไม้นอกจากหนูจะช่วยคุณยายปลูกต้นไม้แล้วในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหนูชอบทำอะไรอีกบ้างคะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: หนูชอบปั้นดินน้ำมันหนูปั้นเป็นอะไรคะ
2: เป็นช้าง
0: เป็นช้างเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะน้องออโต้นะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องออโต้ชอบทำในวันหยุดนะคะน้องออโต้ได้ช่วยคุณยายปลูกต้นไม้และยังชอบทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเรียบร้อยค่ะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษา

0: สำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลับมือค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะช้าเดี๋ยวมาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าผู้หญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะผู้หญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆระวังนะคะไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ค่ะผู้หญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วนะคะผู้หญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่กับที่แล้วฟังจังหวะที่คุณครูขอค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องบาซีททำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารั

0: ทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่านกน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: เด
0: ินได้แต่เด็กๆจะต้องระวังอะไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องอองทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป
0: ็
1: นท่านก
0: น่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงขอด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าตำรวจ
0: ทำเป็นท่าตำรวจน่ารักมากค่ะเด็กๆขาฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าถือปืนน่ารักมากค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเด็กๆฟังนะคะว่าครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเป็นอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเป็นใบไม้ที่ถูกลมพัดเมื่อเราถูกลมพัดนะคะเราจะต้องปลิวไปแต่ให้เด็กๆปลิวตามจังหวะที่คุณครูขอนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะให้เด็กๆทำเป็นท่าใบไม้ท่าไหนก็ได้เป็นท่าปลิวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าทำท่าตามจินตนาการของเด็กๆก็ได้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะฟังจังหวะที่ผู้หญิงขอนะคะ

ใบไม้หยุดปลิวแล้วค่ะเก่งมากค่ะท่าต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเป็นคนกำลังรดน้ำต้นไม้ถือบัวรดน้ำเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและทำท่าคนกำลังรดน้ำต้นไม้นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะท่าต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเป็นต้นไม้ต้นไม้เด็กๆจะต้องทำท่าไหนคะเด็กๆจะต้องทำท่านี้เลยต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะเด็กๆเคลื่อนไหวเป็นต้นไม้นะคะและเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะผู้หญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆหาพื้นที่นั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค
0: ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกใช่ไหมคะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวเรียนแบบด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยใหม่ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรลูกในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะครูหญิงนะคะจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังและเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะหน่วยต้นไม้ที่รักหน่วยต้นไม้ที่รักถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะให้เด็กๆฟังครูหญิงร้องเพลงก่อนนะคะเพลงกิ่งก้านใบกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งครูหญิงร้องเพลงให้เด็กๆฟังแล้วนะคะรอบนี้ครูหญิงนะคะจะร้องเพลงและให้เด็กๆทำท่าประกอบเพลงตามคุณครูนะคะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆได้ใช่ไหมคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งเก่งมากค่ะเพลงที่คุณครูร้องไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะกิ่งก้านใบกิ่งก้านใบคืออะไรคะเด็กๆทราบไหมต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักเด็กๆรู้จักต้นอะไรบ้างคะ
1: ต
0: ้
1: นกล
0: ้
1: วย
0: ต้นกล้วยและมีต้นอะไรอีกคะต้นมะม่วงต้นมะลิและมีต้นอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆรู้จักต้นส้มใช่ไหมคะเด็กๆนะคะรู้จักต้นไม้หลากหลายเลยวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะครูหญิงนะคะจะมีภาพให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆต้นอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: นมะละก
0: อต้นมะละกอเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือต้นมะละกอเพราะว่าเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าต้นมะละกอเขามีผลด้วยผลของมะละกอเป็นสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวและ

0: สีอะไรลูกสีส้มใช่ไหมคะหรือสีเหลืองผลของมะละกอที่เป็นสีเขียวก็คือมะละกอที่ยังไม่สุกแต่ถ้ามะละกอที่สุกแล้วจะเป็นผลสีส้มนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะต้นมะละก
1: อ
0: ต้นมะละก
1: อ
0: ต้นมะละก
1: อ
0: ภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นมะละกอเองค่ะบ้านใครปลูกต้นมะละกอบ้างคะที่บ้านของเด็กๆบางคนปลูกต้นมะละกอด้วยใช่ไหมคะเด็กๆถึงได้รู้จักต้นมะละกอครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นอะไรลูกเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีมะม่วงเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วใบสีอะไรคะ
2: เขียว
0: ใบสีเขียวแล้วเด็กๆเห็นผลกลมๆที่อยู่บนต้นไม้เด็กๆคิดว่าเป็นลูกอะไรคะลูกอะไรลูกลูกกลมๆภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงใช่ค่ะต้นมะม่วงนะคะเราก็จะออกผลด้วยเด็กๆเห็นไหมคะว่าผลของมะม่วงจะอยู่เต็มต้นเลยเด็กๆเห็นไหมคะว่าผลมีสีอะไรบ้าง
2: มีส
0: ี
2: เข
0: ีย
2: ว
0: มีสีเขียวและมีสีอะไรอีกบ้างคะสีเหลืองหรือว่าสีส้มใช่ไหมคะต้นมะม่วงนะคะถ้าผลที่เป็นสีเขียวคือมะม่วงยังไม่สุกนั่นเองค่ะแต่ถ้ามะม่วงสุกแล้วนะคะผลของเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหรือว่าสีส้มตามภาพที่เด็กๆได้สังเกตเห็นเลยนะคะคุณหญิงนะคะจะชี้คำเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามที่คุณหญิงชี้นะคะต้นมะม่วงต้นมะม่วงถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือต้นมะม่วงนั่นเองค่ะที่บ้านใครปลูกต้นมะม่วงบ้างคะบ้านเด็กๆหลายคนปลูกต้นมะม่วงด้วยใช่ไหมคะแล้วต้นมะม่วงที่บ้านของเด็กๆต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่คะต้นใหญ่เลยต้นมะม่วงของเรานะคะก็จะมีดอกและมีผลด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นมะม่วงไปแล้วครูหญิงจะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพต้นกล้วยใช่ไหมคะต้นกล้วยใบของต้นกล้วยสีอะไรคะสีเขียวแล้วในภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นกล้วยของเราเป็นสีอะไรลูกสีเขียวกล้วยสีเขียวสุกหรือยังคะยังไม่สุกกล้วยไม่สุกเด็กๆรับประทานได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ใช่ไหมคะก่อนที่เด็กๆจะรับประทานเด็กๆจะต้องรอให้กล้วยเป็นอย่างไรก่อนคะเป็นสีเหลืองหรือว่ากล้วยสุกก่อนนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นกล้วยครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะต้นกล้วย
1: ต
0: ้
1: นกล
0: ้
1: วย
0: ต้นกล้ว
1: ย
0: ภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆต้นกล้วยที่บ้านใครปลูกต้นกล้วยบ้างคะที่บ้านเด็กๆหลายคนปลูกต้นกล้วยเลยใช่ไหมคะแล้วต้นกล้วยที่บ้านของเด็กๆปลูกแล้วเด็กๆเอาไปทำอะไรคะทราบไหมบางคนนำกล้วยที่สุกแล้วมารับประทานใช่ไหมคะต้นกล้วยก็เป็นต้นไม้นะคะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะปลูกต้นกล้วยแล้วหรือว่าที่บ้านเด็กๆปลูกต้นกล้วยแล้วนะคะถ้ากล้วยของเราสุกเด็กๆก็สามารถนำมารับประทานได้ค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพต้นกล้วยไปแล้วครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆสังเกตเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรลูกดอกอะไรลูกดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้สีอะไรคะสีขาวและมีสีอะไรอีกลูก และมีสีเหลืองตรงกลางใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพอีกคะ
2: เห็นใบไม
0: ้ใบไม้สีอะไรลูก
2: เข
0: ีย
2: ว
0: สีเขียวนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นลีลาวดีต้นลีลาวดีของเรานะคะจะเป็นต้นไม้ที่มีดอกไม้นั่นเองในภาพนี้ก็คือต้นลีลาวดีที่มีดอกไม้สีขาวค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะต้นลีลาวดี
2: ต
0: ้
2: น
0: ลีลาวดี
2: ต
0: ้
2: น
0: ลีลาวดีภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆลีลาวดีนะคะก็คือต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ต้นไม้ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าส่วนประกอบของต้นไม้ที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะภาพนี้คือภาพต้นไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นภาพส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างมีต้นไม้และมีอะไรอีกคะมีอะไรบ้างลูกครูหญิงนะคะจะชี้ส่วนประกอบของต้นไม้ให้เด็กๆดูนะคะว่าต้นไม้ของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตนะคะส่วนนี้สีเขียวๆเรียกว่าอะไรคะ
2: ต้นไม
0: ้ใบคำนี้อ่านว่าใบค่ะใบเด็กๆเห็นไหมคะว่าลูกศรเราชี้มาตรงที่ไหนคะใบสีอะไรคะ
2: สีเข
0: ีย
2: ว
0: สีเขียวเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะ
2: ใบ
0: ถูกต้องค่ะและส่วนประกอบต่อไปค่ะเด็กๆสีส้มๆที่เด็กๆสังเกตเห็นคืออะไรคะ
2: ส
0: ้
2: ม
0: ใช่ไหมคะเป็นลักษณะอย่างไรลุง
2: ว
0: งกลมนี่นะคะก็คือผลส้มที่เป็นลักษณะวงกลมนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตเห็นลูกศรไหมคะเขาชี้มาที่ผลเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะ
2: ผล
0: ถูกต้องค่ะและเด็กๆลองสังเกตที่ลูกศรภาพนี้เขาชี้มาที่อะไรคะ
2: ต้น
0: เด็กๆลองสังเกตลูกเขาชี้มาที่สีน้ำตาลเด็กๆทราบไหมว่าคืออะไรถูกต้องค่ะน้องออโต้ภาพนี้นะคะเด็กๆที่คุณครูชี้นี่ก็คือกิ่
2: ง
0: เด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะ
2: กิ่ง
0: เด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าลูกศรเขาชี้มาที่กิ่งไม้นั่นเองก็คือสีน้ำตาลเห็นใช่ไหมคะและส่วนต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าลูกศรเขาชี้มาที่อะไรลูกสีขาวใช่ไหมคะคืออะไรคะเด็กๆทราบไหมคือดอกใช่ไหมคะลูกศรนี้นะคะเขาชี้มาที่ดอกก็คือดอกของต้นส้มนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะ
2: ดอก
0: ถูกต้องค่ะและเด็กๆลองสังเกตลูกศรที่ชี้มาในส่วนนี้คืออะไรคะเด็กๆทราบไหม
2: กิ่งไม้
0: ของเราจะเป็นกิ่งเล็กๆกิ่งไม้ของเราจะเป็นกิ่งเล็กๆแบบนี้นะคะที่เด็กๆสังเกตเห็นส่วนตรงนี้นะคะเด็กๆเขาเรียกว่าลำต้นถูกต้องค่ะลูกศรที่ชี้มานี่นะคะก็คือลำต้นที่เป็นส่วนประกอบของต้นไม้ที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตมีกิ่งก้านใบนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามนะคะลำต้นถูกต้องค่ะและเด็กๆลองสังเกตสิคะที่อยู่ในดินในนี้ เด็กๆทราบไหมคะเขาเรียกว่าอะไร
2: เรียกว่าน
0: ี่นะคะก็คือ

0: ราก
1: ราก
0: รากถูกต้องค่ะที่อยู่ใต้ดินนะคะเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าต้นไม้ส่วนใหญ่เราจะปลูกไว้ที่ดินใช่ไหมคะเด็กๆรากของต้นไม้จะอยู่ใต้ดินนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะราก
1: ราก
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ดูส่วนประกอบของต้นไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะเด็กๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปมีใบและมีอะไรอีกคะมีผลและมีอะไรอีกลูกมีอะไรลูกผลส้มใช่ไหมคะในภาพที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะมีภาพต้นไม้ของจริงมาให้เด็กๆสังเกตค่ะเด็กๆลองสังเกตต้นไม้ที่อยู่ที่โต๊ะคุณครูสิคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะมีอะไรบ้างมีอะไรลูกที่เป็นสีเขียวๆคืออะไรคะเขาเรียกว่าอะไรใบใช่ไหมคะเขาเรียกว่าใบแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกคะที่เป็นผลเห็นไหมลูกต้นนี้ที่ครูหญิงนำมาให้เด็กๆดูนะคะคือต้นส้มจี๊ดค่ะเด็กๆลองสังเกตส่วนประกอบและลักษณะของต้นส้มจี๊ดสิคะมีอะไรบ้างลูกที่เด็กๆสังเกตเห็นมีดินก่อนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆมองเห็นรากไหมคะลูกไม่เห็นเพราะว่ารากของต้นส้มของเราจะอยู่ในกระถางนะคะเด็กๆจะไม่สามารถมองเห็นได้แต่สิ่งที่เด็กๆได้สังเกตและมองเห็นมีอะไรบ้างคะสีเขียวๆคืออะไรลูก
1: ใบ
0: ถูกต้องนะคะสีเขียวก็คือใบและเด็กๆสังเกตเห็นผลไหมคะผลของต้นส้มจี๊ดมีสีอะไรบ้างลูก
1: ม
0: ีสีเขียวและมีสีอะไรอีกคะลูกใหญ่ๆเลย
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ตรงนี้เด็กๆสังเกตเห็นเป็นสีอะไรลูกเป็นเหมือนลักษณะของส้มเลยใช่ไหมคะต้นไม้นะคะที่เด็กๆได้สังเกตในวันนี้ที่ครูหญิงนำมาให้เด็กๆสังเกตคือต้นส้มจี๊ดค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตลักษณะของต้นไม้ไปแล้วต่อไปครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำก็คือเด็กๆนะคะรู้จักต้นไม้อะไรบ้างให้เด็กๆนำภาพมาติดที่มุมด้านนี้ได้เลยค่ะครูหญิงนะคะจะมีภาพต้นไม้มาให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือต้นอะไรเด็กๆทราบไหมคะต้นส้มถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นส้มครูหญิงจะนำภาพวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นอะไรลูกต้นอะไรที่มีดอกสีขาวที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนี่นะคะก็คือต้นลีลาวดีค่ะถูกต้องค่ะต้นลีลาวดีและต้นไม้ต้นต่อไปค่ะเด็กๆดอกสีอะไรคะดอกสีเหลืองนี่นะคะก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะต้นราชพฤกษ์ค่ะและต้นไม้ต้นต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะถูกค่ะน้องข้าวหอมนี่นะคะก็คือต้นมะม่วงและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะ
1: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: นกล
0: ้
1: วย
0: ต้นกล้วยถูกต้องค่ะและภาพนี้ล่ะคะเด็กๆคืออะไรลูกดอกทานตะวันทานตะวันของเราก็เป็นต้นไม้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นประเภทไม้ดอกนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆต้นอะไรคะเด็กๆมองเห็นไหมลูกมีผลกลมๆเล็กๆแล้วเปรี้ยวๆเด็กๆคิดว่าเป็นต้นอะไรคะ
1: ต
0: ้นมะนาวภาพนี้นะคะก็คือต้นมะนาวค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบของเราก็เป็นต้นไม้แต่ว่าเป็นไม้ดอกเหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงได้วางภาพต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักทั้งหมดแล้ว

0: นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมานำภาพต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักนำไปติดและบอกชื่อต้นไม้ให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะมีใครจะออกมาบ้างคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะที่หนูเลือกคืออะไรคะ
1: กุหลาบ
0: กุหลาบเป็นไม้ดอกใช่ไหมคะน้องข้าวหอมนำไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะมาหยิบต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพต้นไม้ที่น้องบาสรู้จักหนึ่งภาพเลยค่ะคือต้นอะไรคะ
1: ต้นส้ม
0: ต้นส้มใช่ไหมคะหรือว่าต้นส้มจีดนั่นเองค่ะน้องบาสนำภาพต้นไม้ไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองเลือกภาพต้นไม้ที่หนูรู้จักหนึ่งภาพเลยค่ะหันไปให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะภาพที่หนูเลือกคือภาพอะไรคะ
1: ดอกทานตะวัน
0: เป็นภาพดอกทานตะวันใช่ไหมคะดอกทานตะวันก็เป็นต้นไม้แต่ว่าเป็นประเภทไม้ดอกน้ององฟองนำภาพดอกทานตะวันไปติดได้เลยค่ะได้ไหมคะคุณครูช่วยนะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้ององฟองด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไมค์ค่ะน้องไมค์เลือกภาพต้นไม้ที่น้องไมค์รู้จักเลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะคือต้นอะไรคะ
1: ต้นมะละกอค่ะ
0: ต้นมะละกอค่ะน้องไมค์นำภาพต้นมะละกอไปติดได้เลยค่ะปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องกันเลือกภาพต้นไม้ที่น้องกันรู้จักเลยค่ะถึงไหมคะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องกันเลือกภาพต้นอะไรคะ
1: มะม่วงค่ะ
0: ต้นมะม่วงน้องกันนำภาพต้นมะม่วงไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะผู้หญิงนะคะยังเหลือภาพอีก4ภาพเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะน้องมีอาเลือกภาพต้นไม้ที่น้องมีอารู้จักเลยค่ะคือต้นอะไรคะต้นราชพฤกษ
1: ์ต้นราชพฤกษ
0: ์ต้นราชพฤกษ
1: ์ต้นราชพฤกษ
0: ์เก่งมากค่ะน้องมีอานำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกดค่ะน้องเกดเลือกภาพต้นไม้ที่น้องเกดรู้จักเลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะคือต้นอะไรคะต้นอะไรลูกต้นลีลาวดี
1: ต้นลีลาวดี
0: พูดตามคุณครูค่ะต้นลีลาวดี
1: ต้นลีลาวดี
0: น้องเกดนำต้นลีลาวดีไปติดได้เลยค่ะปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะ น้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์เลือกภาพต้นไม้ที่หนูรู้จักเลยค่ะหันไปให้เพื่อนๆดูได้ค่ะคือต้นอะไรคะ
1: ต้นกล้วย
0: ต้นกล้วยน้องกีตาร์นำต้นกล้วยไปติดได้เลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะและคนสุดท้ายค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะคือต้นอะไรคะ
1: ต้นมะนาว
0: ต้นมะนาวน้องออโต้นำต้นมะนาวไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้รู้จักต้นไม้ต่างๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้นไม้ที่เด็กๆนำมาติดมีต้นอะไรบ้างภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะดอกกุหลาบดอกกุหลาบเป็นไม้ดอกใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆดอกทานตะวันดอกทานตะวันของเราก็เป็นไม้ดอกเหมือนกันค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆต้นอะไรคะต้นอะไรนะคะต้นมะนาวถูกต้องค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นอะไรลูกต้นส้มจี๊ดใช่ไหมคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูด้วยและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะต้นอะไรลูกต้นมะละกอเก่งมากค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นอะไรคะดอกสีขาวคือต้นอะไรลูกต้นลีลาวดีต้นลีลาวดีและต้นไม้ภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะคือต้นอะไรลูกดอกสีเหลืองต้นราชพฤกษ์ต้นราชพฤกษ์และต้นไม้ต้นต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะต้นกล้วยถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายที่เด็กๆนำมาติดคือต้นอะไรคะต้นอะไรลูกเด็กๆสังเกตเห็นไหมต้นมะม่วงต้นมะม่วงถูกต้องค่ะต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้ออกมาติดต้นไม้ต่างๆที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะว่าวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อต้นไม้ชื่ออะไรบ้างและส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างเด็กๆนะคะออกมาสนทนาให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะชื่อต้นไม้ที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้หนูรู้จักต้นไม้อะไรบ้างคะ
2: ดอกทานตะวัน
0: ดอกทานตะวันเป็นไม้ดอกใช่ไหมคะแล้วหนูรู้จักต้นไม้อะไรอีกบ้างคะ
2: ต้นกล้วย
0: ต้นกล้วยและมีต้นอะไรอีกบ้างคะ
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะชื่อของต้นไม้ที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างคะหนูรู้จักต้นไม้อะไรบ้างลูก
3: ต้นมะลิ
0: ต้นมะลิใช่ไหมคะแล้วรู้จักต้นไม้อะไรอีกบ้างคะ
3: ต้นกล้วย
0: ต้นกล้วยที่บ้านของหนูได้ปลูกต้นกล้วยไหมคะ

0: ถู
1: ไม่
0: ก
1: ได้ปลูกใช่ไหมคะแล้วมีต้นไม้อะไรอีกคะที่หนูรู้จักต้นอะไรลูก
0: ต้นมะม่วง
1: ต้นมะม่วงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้หลากหลายเลยค่ะและยังรู้จักส่วนประกอบของต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบรากลำต้นดอกผลหรือว่ากิ่งนะคะตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: อยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่าฮิ
0: มากจ้ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะอ้าวสงสัยจะบินเร็วมากไปหน่อยจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้าอ้าวนั่นมันแคทโต้นี่นา
1: แคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยท่าทางแคทโต้จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเนี่ยแน่ท่าทางฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าออกไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่นะ

0: รับโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: เฮ้ แรปโบ
2: ้
1: เย
0: ้ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะฟาฟา
1: แรปบี
0: ้มาเจอแรปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ๊ะแรบบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี
2: ้ยี่ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไห
1: ม
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย

0: ายกันแน่นะเนี่ยของเล่นของทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวสนุกมากเลยจ้าป้าป้า
1: ครับผม
0: แค่เรารู้จักแบ่งปันของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ๊ะเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
4: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
5: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
6: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
3: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
4: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไรพอเรา

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำท่าและร้องเพลงตามคุณครูนะคะจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินมาจ้าบจ้าบจ้าบนกกระจาบบินมาจี๊บจี๊บจี๊บฉันชื่อนกกระจิบจ้าบจ้าบจ้าบฉันชื่อนกกระจาบจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินไปจ้าบจ้าบจ้าบนกกระจาบบินไปน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือฝนภาพจากใบไม้ค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกันก่อนเลยค่ะชิ้นแรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ใบไม้
0: ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะคุณครูนำใบไม้ที่มีแตกต่างกันหลายใบเลยมาให้เด็กๆใช้ในการฝนภาพนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เท
0: ีย
1: น
0: นะคะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการฝนภาพจากใบไม้ให้เด็กๆดูค่ะให้เด็กๆเลือกใบไม้มา1ใบนะคะว่าเด็กๆชอบใบไม้ลักษณะแบบไหนเมื่อเด็กๆเลือกใบไม้1ใบแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆนำใบไม้มาวางด้านล่างของกระดาษและให้เด็กๆนะคะวางกระดาษลงไปหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะเลือกสีที่ตนเองชอบและเด็กๆจำด้วยนะคะว่าเด็กๆวางใบไม้ตรงไหนให้เด็กๆระบายสีตรงนั้นเลยค่ะครูหญิงนะคะจะระบายสีฝนภาพไปเลยค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเกิดรอยอะไรเด็กๆมองเห็นไหมคะเกิดรอยอะไรลูกเป็นภาพอะไรเป็นภาพใบไม้ใช่ไหมคะให้เด็กๆค่อยๆระบายเลยเด็กๆไประบายตรงที่เด็กๆไม่ได้วางใบไม้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ถ้าเด็กๆไประบายตรงที่เด็กๆไม่ได้วางใบไม้จะเกิดภาพลายของใบไม้ไหมคะเกิดไหมคะลูกไม่เกิดใช่ไหมคะผู้หญิงนะคะระบายตามรอยของใบไม้ที่คุณครูวางใบไม้ลงไปข้างล่างเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะเป็นลายเส้นๆเหมือนลายของ

ใบไม้เลยผลงานของคุณครูนะคะเสร็จแล้วค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้ว

0: แต่ว่าในภาพนี้เรามีลวดลายของใบไม้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ากิจกรรมนี้คือฝนภาพจากใบไม้เมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆนำผลงานมาหนีบโชว์ให้คุณครูและเพื่อนๆดูก่อนค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษาถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆ กับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวกิจกรรมใหม่น้องยาลินดาเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

0: น้องมิยาเลือกใบไม้เลยค่ะเลือกแล้วเด็กๆขานำใบไม้วางข้างล่างกระดาษของเราแล้วเด็กๆเลือกสีเลยเด็กๆวางใบไม้ตรงไหนให้เด็กๆระบายตรงนั้นนะน้องยาลินดาวางใบไม้ตรงไหนลูกหนูจับดูค่ะว่าใบไม้อยู่ตรงไหนบ้างแล้วให้หนูระบายเลยระบายเลยค่ะแล้วจะเกิดรอยถูกต้องค่ะน้องเกรซระบายเลยน้องมีอาระบายเลยค่ะ
1: หนูต้องไม้คุ้มคุ้ม
0: ถ้าเด็กๆระบายตรงกับใบไ

0: ที่เด็กๆวางนะคะจะเกิดรอยจะเกิดลวดลายของใบไม้ไม่ต้องยกนะคะหนูระบายได้เลยลูก
1: ลายตรงนี้
0: ใช่ค่ะ

น้องเกดไม่ยกลูกให้น้องเกดระบายให้เสร็จก่อนน้องบาซีระบายค่ะยังไม่เสร็จนะน้องบาซีลองดูหนูวางใบไม้ตรงไหนหนูเอาใบเล็กดีกว่าใบใหญ่ใบใหญ่หรือใบเต็มนี่นะคะแล้วใบเล็กของหนูอยู่แค่ไหนลองจับดูก่อนจับดูว่าใบไม้เราอยู่ตรงไหนใบไม้หนูอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ให้หนูระบายตรงนี้ใช้มือไหนคะไม่เป็นไรค่ะออกนอกเส้นได้ค่ะลูกเพราะว่าผลงานนี้เด็กๆฝนภาพจับใบไม้ถ้าเด็กๆระบายแล้วไม่เกิดลวดลายของใบไม้แปลว่าเราระบายทับใบไม้ถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องระบายให้เกิดลวดลายของใบไม้ลูก

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะน้องขนมหวานระบายตรงใบไม้ลูกตรงนี้ค่ะระบายเลย

0: ียววิ่งสุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าและครูหญิงนะคะยังมีอีกหนึ่งผลงานมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะน้องกวินหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะได้ไหมคะน้องกวินทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมทำใบไม้
0: ฝนภาพจากใบไม้ใช่ไหมคะน้องกวินใช้สีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีอะไรลูก
1: สีเหลือง
0: หนูลองสังเกตดูก่อนสิคะว่าหนูใช้สีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวผลงานของน้องกวินสวยไหมคะสวยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้นำผลงานมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้อง

0: Cam, cam, cam, cam, cam, cam, bè, cam, cam, cam, bè. น่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมภาพตัดต่อโลกสวยด้วยมือเราค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมภาพที่สมบูรณ์ด้านบนก่อนเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นมีภาพอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ี
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้มีต้นไม้และมีภาพอะไรอีกคะมีภาพพระอาทิตย์ใช่ไหมคะหรือดวงอาทิตย์และมีนกด้วยและมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะยืนรดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะภาพด้านบนนะคะจะเป็นภาพที่สมบูรณ์นะคะส่วนภาพด้านล่างค่ะเด็กๆครูหญิงนะคะได้ทำเป็นภาพตัดต่อไว้แล้วนะคะครูหญิงนะคะจะนำภาพตัดต่อมาวางกระจายค่ะครูหญิงจะกระจายภาพตัดต่อทีละภาพก่อนนะคะตอนนี้นะคะครูหญิงก็ได้กระจายภาพตัดต่อทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อค่ะเด็กๆลองช่วยครูหญิงเลือกภาพสิคะว่าเด็กๆจะเลือกภาพไหนนำภาพไหนมาวางก่อนดีคะภาพคนใช่ไหมคะภาพคนคือภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะครูหญิงจะวางตรงไหนคะเด็กๆข้างบนแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงได้วางภาพคนไปแล้วต่อไปให้เด็กๆช่วยครูหญิงเลือกภาพค่ะว่าจะนำภาพตัดต่อภาพไหนมาวางภาพไหนลูกภาพศีรษะคนใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมวางตรงไหนคะเด็กๆตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อโลกสวยด้วยมือเราแล้วค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเกมการศึกษาหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะเลยค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมที่สมบูรณ์ก่อนค่ะมีภาพอะไรบ้างคะน้องมียาวางเกมไว้ตรงกลางภาพนกจะต่อตรงไหนคะไหนน้องมาตินลองนำมาต่อสิคะลองสังเกตนกอยู่ด้านไหนลูกอ
1: ยู่ด้านน
0: ี้ถูกหรือเปล่า
1: ไม่ถูกคน
0: ถูกต้องและลองสังเกตดูสิคะมีภาพไหนอีกคะที่เด็กๆจะนำมาต่อเป็นภาพตัดต่อถูกต้องหรือเปล่า
1: ไม่ถูก
0: อ่ะถ้าไม่ถูกน้องมาตินนำมาต่อไปเด็กๆมีภาพอะไรลูกมีภาพอะไรที่เด็กๆนำมาวางต่อได้ภาพอะไรคะบัวรดน้ำและต้นไม้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพต่อไปลูกภาพต่อไปคือภาพอะไรคะลองสังเกตสิถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วน้องบาทได้ภาพอะไรลูก
1: ได้ภาพต้นไม้
0: ต้นไม้อยู่ตรงไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: ตรงน
0: ี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเด็กๆลองสังเกตกับภาพที่สมบูรณ์เหมือนกันไหมเหมือนกันน้องมียาเมื่อกี้ถูกหรือเปล่าถูกแล้วใช่ไหมและเหลือภาพอีกอยู่ที่ใครคะน้องมาตีนภาพนกอยู่ตรงไหนถูกต้องและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆอยู่ที่ใครคะ
1: น
0: ้องยาลินดาวางตรงไหนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์ว่าเด็กๆเล่น

ภาพตัดต่อได้เหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ไหมถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะจะได้เด็กนำเกมการศึกษาไปเปลี่ยนนะคะน้องมียานำเกมไปเปลี่ยนได้ค่ะ

เด็กๆสังเกตจำนวนที่เท่ากันของภาพบ้านน้องสแตนภาพบ้าน1แล้วต่อไปบ้าน2หลังเราหาภาพบ้าน2หลังก่อนน้องวินถูกต้องค่ะ2หลังอยู่ด้านไหนคะหันด้านไหนลูกคิดผิดกันได้ไหมไม่ได้และต่อไปเด็กๆลองหาบ้าน3หลังบ้านไหนที่เป็นภาพบ้าน3หลัง3หลังลูกน้องสแตมป์ถูกต้องนำมาวางเลยและอีกหนึ่งภาพค่ะบ้านสามหลังอยู่ไหนสามหลังลูกภาพนี้ถูกหรือเปล่าไม่ถูกสามหลังอยู่ไหนคะถูกต้องค่ะน้องกีตาร์ต่อไปเด็กๆขาเราเหลือสี่ภาพใช่ไหมนี่เด็กๆหาภาพบ้านที่มีจำนวนสี่หลังสี่หลังลูกที่เท่ากันภาพนี้ห้าหลังสี่หลังอยู่ไหนสี่หลังภาพไหนคะถูกต้องค่ะน้องกีตาร์น้องกีตาร์นำมาวางเลยและภาพบ้านสี่หลังอีกหนึ่งภาพคะอยู่ไหนใช่หรือเปล่าลูกใช่ไหมคะน้องเกศช่วยเพื่อนได้นะภาพบ้านสี่หลังอยู่ไหนลูกบ้านสี่หลังถูกต้องค่ะ

รามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมจับคู่จำนวนที่เท่ากันถูกต้องไหมจับคู่ภาพแรกบ้านกี่หลังคะ1หลังเข้ากันไหมคะเข้ากันและภาพต่อไปบ้านกี่หลังคะเด็กๆช่วยครูนับ1 2และภาพนี้ล่ะคะ1 2เข้ากันไหมคะเข้ากันและภาพต่อไปค่ะเด็กๆมีบ้านกี่หลังเด็กๆช่วยครูนับ1 2 3และอีก1ภาพค่ะ1 2 3จำนวนเท่ากันไหมคะเท่ากันและภาพต่อไปค่ะเด็กๆมีบ้านกี่หลังเด็กๆนับ1 2 3 4และภาพต่อไปค่ะ1 2 3 4จำนวนเท่ากันไหมคะเท่ากันและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆขอสแตมป์ครับ1 2 3 4 5อีกภาพนึง1 2 3 4 5เด็กๆจับคู่ภาพจำนวนเท่ากันถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้า

0: สังเกตรายละเอียดภาพตลาดใช่ไหมคะเด็กๆวางเกมไว้ตรงกลางคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพตลาดด้านบนและเด็กๆลองสังเกตในภาพย่อยว่ามีรายละเอียดภาพอะไรบ้างคือภาพอะไรลูก
1: นก
0: ถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะภาพนกและภาพต่อไปค่ะเด็กๆมีภาพอะไรอีกบ้างคะภาพอะไรลูกรถเข็นใช่ไหมคะ

0: ต้องไหมคะและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรหลบอยู่ที่ใครคะน้องขนุนนำมาวางเลยภาพที่ไม่มีเด็กๆวางไว้ตรงกลางเลยวางถูกไหมคะช่องของเราหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพนกมีไหมคะมีและภาพต่อไปภาพอะไรคะ
1: ดวงอาทิตย
0: ์ดวงอาทิตย์และก้อนเมฆมีไหมคะมีและภาพต่อไปคะเด็ก
1: ๆรถเข็น
0: รถเข็นและภาพต่อไปค่ะ
1: ป้าย
0: ป้ายมีใช่ไหมคะและภาพต่อไปคะเด็ก
1: ๆร่ม
0: ร่มและภาพสุดท้ายค่ะ
1: ตะกร้าผลไม้
0: ตะกร้าผลไม้เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ

และภาพต่อไปค่ะใน4ภาพนี้เรามาซื้อวางก่อนค่ะใน4ภาพนี้ภาพไหนคือภาพขนมปังที่หนาที่สุดถูกต้องค่ะน้องกันนำมาวางเลยค่ะและใน3ภาพนี้ค่ะเด็กๆภาพขนมปังภาพไหนที่หนาที่สุดคะภาพไหนลูกที่หนาที่สุดน้องเดมี่นำมาวางเลยภาพนี้ลูกที่หนูชี้เมื่อกี้นำมาวางต่อได้เลยค่ะด้านไหนคะต่อด้านไหนน้องการช่วยเพื่อนได้ค่ะต่อด้านนี้ค่ะและภาพไหนดีคะต่อและภาพสุดท้ายค่ะนำมาวางเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเรียงลำดับขนมปังหนาบางได้ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตค่ะเราเรียงลำดับจากขนมปังที่หนาที่สุดใช่ไหมคะจนมาถึงขนมปังที่บางที่สุดถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะน้องขนมหวานนำเกมไปเก็บได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะแต่ว่าเวลาของเรานะคะหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่เด็กๆจะไปรับประทานอาหารกลางวันเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

0: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เป้เป็ดน้อย
3: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Oh.

Wow.

Mm-hmm.

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ้าแรปเปอร
1: ์จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปเปอร์อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปเปอร์หน่อยดีไหมจ๊ะฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปเปอร์หน่อยได้ไหม
0: อ๋อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: ท่าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: ครับโบ
1: หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: จ๊ะแรมโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟาฟาน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าเนี่ย
1: ขอบใจนะฟาฟา
0: ในที่สุดฟาฟาก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรมโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไฟเออร์และทีมทันเดอร์โบ
1: ลลูกเตะสายฟ้าโอ้เป็นไงล่ะลูกเตะสายฟ้าโอ้ยโดนหินเหล่าหน้าเลยเข้าอ่ะเอาล่ะตาไม่เอกแล้วเย้เข้าไปแล้วโหยอะไรอะไรยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะก็เห็นยืนประจำที่แล้วนี่ไม่ยอมอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ยอมอ่ะนี่หยุดนะอย่าตีกันมีอะไรเหรอดาวี อ้าวสายแล้วนี่นาฟุตบอลจะแข่งแล้วอ่ะเอ้ยลืมไปเลยฮะใครไม่ไปเขาสวยไปก่อนล่ะรอด้วยสิชะยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ดีกันเขาสวยไม่ให้บัตรด้วยอ้าวได้ยังไงอ่ะไม่รู้ล่ะถ้าไม่ดีกันแล้วก็อด
2: มาดีกันก็ได
1: ้เออชั่วคราวนะ
2: ฮะ
1: เฮ้ยก็นะ

0: โอเคไปได้
1: ไปสนามแข่งฟุตบอลใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมเดินทาง
2: Let's go
1: ถึงจุดหมาย
0: ถึงแล้วโอ๊ยโดนอะไรเนี่ย
3: What is it?
2: A unicorn. A unicorn.

0: เฮ้ยแย่แล้วพวกเราอยู่กลางสนามแข่งเลย
1: โปรดทราบโปรดทราบเจ้าหน้าที่ช่วยนำแฟนบอลออกจากสนามด้วย
2: พวกเธอก็มีบัตรนี่นะที่หลังอ่ะอย่าลงไปในสนามนะเขากำลังแข่งกันอยู
0: ่พวกเราต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะ
3: ก็คุณลิวิเศษนะสิเล่นส่งเรากลางสนามเลยอ่ะแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเหรอ
0: ก็คงจะเป็นบริเวณห้องแต่งตัวนักกีฬา
3: เฮ้ยงอนยังกับผู้หญิงเลยนะรีบขึ้นอัธจันทร์กันเถอะ
4: นั่นดูนั่น
3: อะไรเหรอ
5: What is it
6: A uniform A uniform
4: โหยชุดของทั้งสองทีมเนี่ยเท่ระเบิดเลยพวกเราก็มีนะ
0: จริงด้วยอ่ะฉันว่ารีบเปลี่ยนแล้วขึ้นไปดูกันเถอะขอเท่นิดนึงนะ
4: ดูสิทีมสายฟ้าเลี้ยงมาแล้วอ่ะ
3: Oops.
4: งานเข้าละขึ้นมาผิดฝั่งไปละค่ะ
3: เหนื่อยแล้วอ่ะไม่ไหวอ่ะเฮ้ย
4: มาเชียร์ถูกข้างแล้วล่ะ

0: What is it?
1: An umpire. An umpire.
2: กรรมการน่ะเขาสวยไว้คอยตัดสินเรื่องการแข่งขัน
3: อ๋อเข้าใจแล้วคนกลางนี่เอง
4: เฮ้ยอะไรจะรุนแรงขนาดนั้น
2: อืมเอาแล้วไงล่ะ
5: ประกาศเราขอยุติผลการแข่งขันด้วยเพียงเท่านี้เพราะเกิดเหตุทะเลาะกัน
3: เฮ้ยทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะ
4: นั่นนะสิ
2: เห็นด้วยอ่ะ
4: เฮ้ยสวยจริงๆฝนก็มาตกอีกอ่ะ
2: โอ้ยไม่น่าเลยWhat is it?
1: An umbrella. An umbrella.
2: เขาสวยเนี่ยเตรียมพร้อมเสมอนะ
3: แน่นอนอยู่แล้ว
4: ถอดเสื้อกันทำไมอ่ะ
3: สงสัยคงจะเปียกมาน่ะ
5: อืมเหมือนกันไปหมดเลยฮะนายอยู่ทีมไหนอ
4: ่
5: ะ
4: เฮ้ยดูแล้วงงไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
2: พวกเดียวกันทั้งนั้น
5: ที่จริงเราก็พวกเดียวกัน
2: จริงด้วยอ่ะจริงด้วย
5: ขอโทษทีพวกมัวแต่จะเอาชนะเลยลืมความสนุกของการเล่นกีฬาไปเลย
4: ใช่ๆวันนี้พวกนายเล่นได้ดีจริงๆ
2: จบลงด้วยดีละ
4: หมูหยองขอโทษนะเรื่องวันนี
2: ้นายเอกก็เหมือนกันน่ะ
3: ประทับใจ
2: เล่นกีฬารู้จักแพ้ชนะ
4: และรู้จักอภัยนะครับ
3: กลับกันเถอะพวกเรา

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it
1: Uniform Umbrella Unicorn Job
0: What is it?
1: Uniform Umbrella Umpire Good job
0: วันเนี้ยเพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: สอนศิล
1: ป์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับแต่เราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอตัวเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โจขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างนี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับอ๋อวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5 โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่เลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับ

0: ั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: ยเฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
2: หน
1: ู
2: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
2: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้
1: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
2: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีทำได้

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท้ายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลอง
1: นะโชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตา

0: อธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
2: บ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
4: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โ
6: หสวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
7: ใช่แล้วนั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปี

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยกันถ้าก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดสวนเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับต้นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับหันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับ

0: เส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกะออกแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายแบบยอดจริงนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจ จดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลได้sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการ5ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวเที่ยงของเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไล่เรียงกันมาทั้งในส่วนของภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็เที่ยงวันนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือและฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดระยองเองก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำแตกขึ้นมาแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าไม่ได้แตกแต่เป็นลักษณะของการล้นสปิลเวย์เราจะมีการโฟนอินพูดคุยในเรื่องนี้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าที่แน่ๆมาดูเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยมีการออกประกาศฉบับที่18แล้วนะคะก็เตือนกันไปสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกยังต้องระวังค่ะอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำท่วมได้ค่ะโดยที่บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยจะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นเตือนกันเลยนะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมต่อไปอีก1วันค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ไปฟังเสียงจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
2: ภาพรวมของกทม.เลยเป็นยังไงครับ
3: ภาพรวมกทม.จากวันนี้ไปนะครับฝนก็จะค่อยๆลดลงจะมียังฝนติดอยู่บ้างนะครับเป็นฝนเล็กน้อยซึ่งอาจจะเกิดจากตัวมรสุมนะครับในช่วงบ่ายค่ำนะครับ
2: สมุทรปราการครับพอครับ
3: เช่นเดียวกันเนาะยังมีฝนเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มจากที่ไปก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังวันนี้ไปนะปริมาณฝนก็ยังคงไม่มีมาเติมมากนักนะครับแต่ว่าเป็นฝนที่เกิดเฉพาะในช่วงบ่ายครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพบว่าตอนนี้เนี่ยหลายจุดเริ่มคลี่คลายลงแล้วเข้าสู่ในระยะการฟื้นฟูแล้วหลังจากที่ระดับน้ำนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคงมีบางพื้นที่ค่ะที่น้ำยังคงท่วมสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะที่บริเวณแฟลตคลองจันยังคงพบว่ามีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 1.5 เมตรทีเดียวนะคะรวมถึงในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครด้วยได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยทีมข่าว NBT ค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในระดับสูงค่ะยังมีบางจุดที่ระดับน้ำนั้นสูงถึงอกทีเดียวนะคะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของพี่น้องประชาชนที่จอดอยู่ในพื้นที่แล้ว

0: ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหนีออกมาได้ทันโดยรถบางคันค่ะถูกน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดตัวรถแล้วก็บางจุดสามารถมองเห็นเพียงหลังคาของรถยนต์เท่านั้นส่วนถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงแยกพระราม9รามคำแหงต่อเนื่องไปจนถึงแยกลำสาลีก็พบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงจากปริมาณฝนที่สะสมโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบถึงระดับเอวส่งผลให้การสัญจรของประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากรวมไปถึงการเข้าพื้นที่วันนี้ทีมข่าวก็ต้องใช้รถกระบะยกสูงแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งทยอยเดินทางออกมาจากบ้านนะคะโดยกางร่มเดินออกมาจัดซื้ออาหารน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อที่จะสำรองไว้ใช้ภายในครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่คลี่คลายบริเวณนั้นและยังต้องเฝ้าระวังหากเกิดฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกโดยจากการสำรวจของทีมข่าวค่ะยังพบว่ารถโดยสารประจำทางบางสายยังคงให้บริการประชาชนในเส้นทางที่สามารถเดินรถผ่านไปได้อย่างเช่นรถเมล์โดยสารสาย22ซึ่งให้บริการผ่านถนนรามคำแหงแล้วก็เชื่อมต่อไปยังแนวรถไฟสายสีฟ้าสายสุขุมวิทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะประชาชนก็ระบุว่าต้องใช้เวลารอรถโดยสารนานกว่าปกติเนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การจราจรในพื้นที่ค่ะ
1: รามคำแหงเรานี่เราประสบภัยอยู่กี่วันแล้วคะเนี่ย
2: โอ้ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่วันศุกร์นู่น
1: ศุกร์ค่ะ
2: ศุกร์นี่คือท่วมหมดเลย
1: อย่างวันนี้เองเนี่ยต่อให้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศให้เราเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้หยุดงานเลย
2: ใช่
1: ตอนนี้ก็คือรอรถเมย
2: ์ค่ะ
1: สายอะไรคะที่เรารอ
2: 22ค่ะ
1: นานไหมคะใช้เวลา
2: โอ้นานมากเลย
1: ค่ะเมื่อวานก็รอ
2: ใช่เมื่อวานก็รอแต่เมื่อวานไม่ได้ไปเพราะเป็นวันหยุด
1: ค่ะ
2: แต่วันนี้วันจันทร์ก็ต้องไป
1: ค
2: ่ะเพราะว่านายเขาไม่ได้สั่งให้เราหยุดนะเราก็ต้องไป
3: ก็ที่ประกาศหยุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้าราชการนะคะใน4จังหวัดอย่างที่ท่านนายกได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราดูภาพรวมถนนรามคำแหงและพื้นที่โดยรอบเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงและประชาชนยังคงได้รับผลกระทบทั้งด้านการเดินทางแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันค่ะอีกจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะก็คือที่แฟลตคลองจันค่ะยังพบว่ามีน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณ1เมตร50เซนติเมตรนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ก็ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดค่ะหลังเกิดการตัดกระแสไฟฟ้านะคะทางทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาค่ะส่วนหนึ่งก็เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยมาเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันแขวงคลองจันเขตบางกะปิซึ่งยังคงอยู่ในระดับวิกฤตค่ะส่งผลให้กระทบต่อผู้อาศัยได้รับความเดือดร้อนนะคะทางมูลนิธิก็นำถุงยางชีพพร้อมด้วยอาหารพร้อมทานเนี่ยไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้วยอย่างเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศก็ไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลายจุดค่ะอย่างเช่นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ก็ไปให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะคะท่านนายกก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
4: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองค์คาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในกองเปรย์ประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีทุกปี

0: ็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: และในช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมอบอาหารและก็ถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายอาคารโดยนั่งเรือค่ะเข้าไปแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงโดยนายอนุทินค่ะบอกว่าสิ่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าอาคารให้ได้มากที่สุดหลังจากที่บางจุดนั้นต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างแล้วก็ร้านค้านั้นยังคงมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนที่จะทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าบางอาคารนั้นจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ว่าห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือที่บริเวณที่ยังคงมีน้ำขังอยู่เพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะในการที่จะเกิดไฟรั่วแล้วก็ไฟฟ้าช็อตพร้อมขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
2: ใส่เยอะเลยเป็นกำลังใจนะครับขอไปให้คนรวยด้วย
3: สามีตรงมาเลยเรียกสอง
4: ไม่ต้องลงมาจ้าไม่ต้องลงมาเดี๋ยวเลื่อนนะโอเคเดี๋ยวเขาจะต่อไปอย่าเดินย่ำน้ำนะ
2: นี่ยังให้คนรวยด้วยนะ
4: ขอบคุณนายกแล้วก็ตีขิงด้วยแล้วก็ตีขิง
3: ขอขิงนะนายก
5: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจุดที่ยังถือว่าน่าเป็นห่วงก็คือแฟลตการเคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าแล้วก็ลาดกระบังค่ะที่มีน้ำเนี่ยค่อนข้างณขณะนี้มีการส่งครัวสนามแล้วก็รถผลิตน้ำดื่มไปในจุดที่มีการร้องขอแล้วก็จัดรถสุขาจากท้องถิ่นทั่วประเทศเข้ามาเสริมกำชับผู้อำนวยการสำนักงานเขตค่ะเร่งสำรวจในพื้นที่แล้วแจ้งความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้ามาโดยเร็วค
6: ่
5: ะ
6: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ยังขาดอยู่ก็สามารถประสานเข้ามาได้นะครับทางผอ.เขตเนี่ยต้องเรียนว่าทางผอ.เขตต้องรีบประสานเข้ามานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรที่ขาดก็จะรีบจัดการเข้าไปให้นะครับ
7: ตอนนี้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยยังคงทำงานร่วมกันกับกรทม.ประสาน
6: ทำงานร่วมกันอยู่ครับทำงานร่วมกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางผอ.เขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอให้รีบแจ้ง
5: ทีนี้นักข่าวถามนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายได้เมื่อใดนะคะนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าภาพรวมวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ค่ะคือหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็จะพร่องน้ำลงได้อีกมากทีเดียวค่ะ
1: ส่วนการทำงานของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เร่งพร่องน้ำจากคลองสายหลักออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วที่สุดค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.โดยเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เริ่มผ่อนคลายลงฝนไม่รุนแรงเท่ากับ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่ายังคงมีฝนตกเป็นระยะส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนและก็ชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นโดยหลายพื้นที่ค่ะเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวแล้วก็คลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพมหานครด้วยจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำแล้วก็บริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลัง ทางด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมค่ะกล่าวเสริมว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องออกจากคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงจะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะ
5: สำหรับคลองแสนแสบในวันนี้ระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณรามคำแหงช่วงต้นนะคะซึ่งกทมเนี่ยจะทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยลดระดับน้ำที่บริเวณรามคำแหงเทพลีลาแล้วก็ไล่ต่อไปยังพื้นที่คลองจันทร์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากว่าอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนลาดกระบังค่ะถือเป็นอีกจุดนะคะที่มีความท้าทายมากที่สุดเนื่องจากอยู่ทางฝั่งตะวันออกสุดของกรุงเทพน้ำเนี่ยต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องทยอยลดระดับน้ำจากด้านปลายน้ำเข้ามาขณะนี้พื้นที่อ่อนนุชบางส่วนก็เริ่มดีขึ้นและจะค่อยๆไล่ระดับไปยังพัฒนาการประเวศแล้วก็ลาดกระบังตามลำดับขณะพื้นที่แฟลตคลองจันทร์และหมู่บ้านนักกีฬารอบวิษณุบอกนะคะว่าจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก่อนค่ะจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าการดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนก็จะต้องติดตามเป็นรายจุดกันต่อไป
1: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกในระยะยาวโดยเตรียมโครงการอุโมงค์ระบายน้ำค่ะเพื่อที่จะช่วยรับน้ำจากระบบคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นรวมถึงโครงการอุโมงค์รับน้ำจากคลองจันทร์เชื่อมเข้าสู่ระบบคลองลาดพร้าวซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ในอนาคตค่ะ
5: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังใน6ชุมชนขณะที่กลุ่มฝนค่ะก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีซึ่งก็ได้มีการสั่งเตรียมพร้อมรับมือกันแล้วอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีการแถลงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยได้มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยระบุนะคะว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กทมปริมณฑลภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมคือเริ่มกันตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้ระบายน้ำไม่ทันค่ะยืนยันบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือได้อีกมากและจะมีการระบายน้ำออกตามแนวทุ่งก้างปลาเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อชะลอน้ำก่อนไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะปริมาณฝนเริ่มที่จะลดลงแล้วก็คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้จะเหลือฝนเพียงเล็กน้อยถนนสายหลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าจุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือ6ชุมชนเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงได้ยากค่ะทางกทมจึงต้องใช้ท่อสูบน้ำระยะไกลผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งสายด่วนกทม1555ได้ทันทีค่ะ
8: การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีบางชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำดังท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุด ที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลัก
1: ขณะเดียวกันค่ะกลุ่มฝนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันตกโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ปรับลดการระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำใหม่ไม่ให้น้ำนั้นเอ่อล้นแม่น้ำแม่กลองแต่ว่ายังคงแจ้งเตือนพื้นที่อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยให้เตรียมความพร้อมรับมือหรือว่าอาจจะต้องอพยพนะคะรวมถึงพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องอย่างจังหวัดราชบุรีด้วยจากนั้นกลุ่มฝนค่ะจะเคลื่อนต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่ใน4อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำค่ะขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีส่วนภาคตะวันออกค่ะจังหวัดระยองยังคงมีกลุ่มฝนหนาแน่นส่งผลให้อ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำเกินความจุ 112% จนล้นสปิลเวย์ค่ะกระทบต่อพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทร์ส่วนสำหรับกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่มีว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกหรือว่าเขื่อนดินเขาจุกแตกนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลค่ะยืนยันว่าตัวเขื่อนดินนั้นไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณหูสปิลเวย์ฝั่งขวาที่ถูกน้ำนั้นกัดเซาะซึ่งทางกรมชลประทานกำลังเข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่เฝ้าระวังที่มีผลกระทบก็คือที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงแล้วก็ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะ
5: ขณะที่ความช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะเพื่อไปเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็อพยพผู้ป่วยหนักออกมาแล้วแม้น้ำด้านหน้าจะสูงประมาณ50เซนติเมตรแต่ว่ายังไม่ทะลักเข้าพื้นที่โรงพยาบาลค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือจังหวัดนครนายกค่ะได้สั่งลดการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตอำเภอเมืองแล้วเช่นกันและล่าสุดเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกทม.เพื่อสรุปข้อมูลความเสียหายเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยาฟื้นฟูประชาชนในทันทีค่ะ
1: จากสถานการณ์น้ำในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกมาดูทางภาคกลางกันบ้างนะคะที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ระดับน้ำที่คลองผงเพงเพิ่มสูงขึ้นอีก5เซนติเมตรล้นแนวคันกั้นน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า20หลังคาเรือนค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบขณะที่กระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงนะคะส่งผลให้เรือบรรทุกทรายที่ลากผ่านสะพานจุฬามณีในพื้นที่อำเภอป่าโมกต้องใช้

0: อ้าวขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หือดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้าเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: อะไร
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะนะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆใช
2: ่ก็จะบวก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเอาดูเฮ้ฮะเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: บล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: ผู้นู้นติ๊งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่
2: ไม่ใช่
1: เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่นะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะฮะ

0: อกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะนี่ให้ลูก
1: ๆคือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
0: ของตัวเอง
1: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้นแต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหาอะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
0: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
1: เออโทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
0: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเฮฮาไหมฮะ
1: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
0: ตั้งค่า
1: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมุติว่าให้เล่นวันนึง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
0: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
0: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
0: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
3: ะ
0: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
3: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
0: ครับ
3: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
0: ตั้งไหมฮะตั้ง
3: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
0: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
3: ค่ะ
0: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เม
2: ื
0: ่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม่
0: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
0: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
2: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
0: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาต
3: ใช่ขออนุญาตดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ย
0: ครับเป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมอ๋อเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
1: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: นี่เหมือนกันเหมือนกันด้วยเพราะอันนี้ไม่ตั้ง
3: ไม่ตั้งอัน
0: น
3: ี้
0: ฝ่ายแม่ตั้ง
1: ใช่แต่เราไม่เป็น
0: อ๋อ
1: มาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
0: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
0: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหมคร
1: ับโอ้ยผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
0: อันเกมอะไร
1: โซลิแทร
0: ์โซลิแทร
1: ์ครับถอดไพ่อ่ะใช่ไหม
0: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
1: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
0: สมวัยนะ
1: ครับผม
0: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
1: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุขค่ะ
0: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุขกับ Color Time ค่ะ
0: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยดิ
2: หม้อไฟแสนสุดสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
1: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
0: โลกเรามาถึงจุดๆนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยผมไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
0: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: มันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
0: ครับ
2: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้ด้วย
1: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
0: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
1: รับไข่
0: รับไข
1: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
0: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
1: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
0: ครับต้องให้หัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
0: ครับผม

0: อ้าวแล้วพี่รัฐเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
1: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
0: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
2: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
0: ตอนนี้เอาตอนเนี้ย
2: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
0: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
2: ั่
0: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
2: ู
0: กเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
3: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
3: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นหรอ
3: ไม่ค่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
2: ค
0: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
3: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
3: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้อ่ะตอนเนี้ย
3: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
3: ม
0: าแล้วนะ
3: ก็ยังเล่นอย
2: ู่ไม่มีเวลาม
3: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
2: เขาไม่มีเวลา
0: เขาเอาเวลาไปทำอะไรฮะ
2: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
0: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับนะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
4: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
1: ไป
0: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
4: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์

0: มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
1: หักตาลื่นคนละอัน
2: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฮะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
1: ก็มีเสียง
3: ได้ไหมได้แล
2: ้
3: ว
2: อุ้ย
4: ว้าว
2: เฮ้ยฝั่งนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบให้ครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังๆนะวางมือเลยนะ
1: แล้วก็เสียง
2: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะ
1: ฮะตาลูก
2: ได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
1: ลูกบอลใหม่ปุ๊บก็เสียง
2: เร็วมาก
1: ปุ๊บ
2: ไหนบอกให้เล่นเกม
1: ถูกแล้วปุ้มหักต่อลูก
2: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับลูกนะฮะน้องเฮฮากับพี่รักนะฮะ
1: ใช่สิ่งนี้กูอีก
4: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
2: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
1: ใช่
4: แล้วก็เสียงเช
2: ีย
4: ร
2: ์คุณพ่อเชียร
1: ์เสียงนกหวี
2: ดลูกทำไป
4: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
2: นี่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกเออมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
2: ช้านิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูตบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูตได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดๆเอ้ย
4: เริ่มเหรอ

0: แล้วก็ทีม Ultimate Auto มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮา Galaxy นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีม Ultimate Auto นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
1: ยินดีด้วยนะครับ
0: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
2: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
3: บัวลอยฮะ
0: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮา Galaxy ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
4: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายมั้ย
3: ไม่มี
0: นะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วย

0: นะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรุ้นซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่อง

0: เราใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเงี้ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะก็หยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหยมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุตนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยและอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปลานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ๆ
1: เป็นไงครับผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางพอได้เห็นหนังศีรษะค่ะ
1: เห็นยังไง
0: ครับนั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: จินัชชากาวิลามาค่ะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์แต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าให้มียาคุ้มอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได้
2: ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ไปทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

เพื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทน

0: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทํานั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนําเสนอว่าสิ่งที่ทํานั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
1: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนําเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนํากาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัด
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจําเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จําเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับหลักการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอะไรเงี้ยเหรอคร
1: ับ ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
0: ์
1: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
0: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
1: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะคร
0: ับ
1: นะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
0: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ้
1: าเพราะว่าบ้านเราคะน้ามันทั้งมีคะน้าปลาหมึกคะน้าน้ำมันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยในสัตว์เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ย ความต้องการไม่เหมือนกัน
0: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
1: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักเขียวที่ผมบอกว่าคือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
0: ครับ
1: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
0: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
0: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
1: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นๆก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหาร

0: รถจัดเกินไปนะครับ
1: ต
0: รงไม่คันลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
0: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: นี่ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
0: ใช่ครับนี่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
0: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
0: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อย
0: ครับ
1: อย่างกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
0: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
0: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
0: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิค
0: ครับใช่เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
0: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับค
0: ุณก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเค้าก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเค้าก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพ
1: อ
0: นมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
0: นะครับฟูลครี
1: ม
0: ทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกคุนเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรนะครับ
0: แล้วก็คงไม่ค่อยแนะนำเราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปอร์เฮลสดม
0: าอาหารเราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหลัก
1: นะครับเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกยุคขอตายตัวเองยังเลย
0: บ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงาน

0: ครับแต่ไอสารไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
0: ใน
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: นะฮะ
1: มันจะทำให้เหมือนเด็กจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอย่างเงี้ย
0: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงเนี่ยครับ
1: ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้เนี่ยไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
1: มีนม
0: มีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3-5-8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี้เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: ทีนี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
3: เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพุธ28เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้1ชั่วโมงเต็มเราลัดคิวอาจารย์หมอมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นรายการสดดังนั้นคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้และวันนี้นะคะรีวิวกับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอแอร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยานะคะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอเอสนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์อุษณรัตน์อนุรัตพันธ์นะคะจากสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้อาจารย์มาก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามมีปัญหาอย่างอาจารย์เอสนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเลือดแล้วก็อื่นๆก็ได้ด้วยหมด
2: โรคเลือดโรคมะเร็งครับผมแล้วก็โรคในเด็ก
0: ค่ะตอนนี้แหละคุณบอกว่ามะเร็งไม่น่ากลัวเท่าโควิดนะ
2: ใช่ครับ
0: หลายคนจะกังวลใจส่วนอาจารย์แอ๊ดทุกเรื่องทุกโรคเกี่ยวกับอาจารย์หมดเลยนะ
3: อ๋อยินดีครับที่ยินเราก็จะรับรู้รับฟังแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยดูแลเรื่องของการตรวจทางรังสีวิทยาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI อุลตราซาวด์นะครับภาพทางการแพทย์ทุกอย่างนะครับรวมถึงการนำรังสีมาใช้รักษาในโรคมะเร็งด้วยนะคร
0: ับ นะคะเรียกได้ว่าทุกโรคก็ต้องพึ่งพาแผนกของอาจารย์แอร์นะคะในการที่จะตรวจดูวิเคราะห์ให้เห็นแบบภาพชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: ช่วงนี้โควิดก็มาด้วยครับอาจารย์ที่ช่วงนี้หมอรังสีแพทย์ก็ทำงานกันหนักเยอะทีเดียวเลยครับ

0: เราจะดูภาพทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆในกลุ่มที่เป็นโรคโควิดด้วยจะคัดกรองโรคด้วยนะครับรวมถึงช่วยในการติดตามการรักษาด้วยครับ
1: ค่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามช่วงนี้ทราบดีว่าหลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยบางคนถามว่าเป็นแบบนี้จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมหรือสารพัดสารพันคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะถามได้ย้ำว่านี่คือรายการสดดังนั้นการรีบถามก่อนใครคุณจะได้รับคำตอบภายในรายการอย่างแน่นอนถ้าไปถามตอนท้ายๆเนี่ยบางทีคุณหมออาจจะตอบไม่ทันนะคะช่องทางในการที่คุณผู้ชมจะถามคำถามได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจ Drama Channel นะคะเรามีคนดูทางช่องทางนี้ค่อนข้างเยอะแต่คุณผู้ชมที่กำลังชมผ่านช่องทางนี้ถ้าไม่ดูเฉยๆแล้วเรากดแชร์จะทำให้มีคนได้รับความรู้นะคะจากรายการนี้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเลยนะคะช่วยกันแชร์คนละแชร์แล้วก็ถามคำถามได้คุณผู้ชมสามารถฝากรายละเอียดข้อมูลนะคะซึ่งต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะเพศอายุนะคะน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะบอกเล่าคร่าวๆเท่าที่จะทำได้นะคะจริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยสำคัญแล้วก็ถ้าแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมีข้อมูลในเบื้องต้นในการให้คำแนะนำคำวินิจฉัยในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมได้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เรารอคำถามสดๆจากทางบ้านนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดนะคะตัวเองก็กดแชร์เหมือนกันนะคะอาจารย์ทุกครั้งที่ทำรายการก็จะกดแชร์เพราะว่าอยากให้หลายท่านได้รับรู้นะคะแล้วก็เผื่อมีคำถามไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ถามได้ระหว่างนี้มีคำถามเก็บตกมานะคะคำถามเก็บตกนะคะบอกว่าถามให้ลูกอายุ7เดือนเท่านั้นเองค
0: ่
1: ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมานี้เองบอกว่าตอนเย็นเนี่ยนั่งเล่นกับลูกสาวอยู่ดีๆนะคะแล้วลูกสาวเนี่ยนั่งหงายหลังค่ะหัวฟื้นโอ้โหเหตุการณ์นี้แหละคนเคยเจอบอกว่าดึงแขนไว้คุณแม่พยายามรั้งแต่ไม่ทันนะคะน้องร้องไห้อยู่แป๊บหนึ่งหยุดร้องไปพอเช้าวันรุ่งขึ้น23เมษายนน้องมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อนนะคะเช็ดตัวให้อาการเริ่มดีขึ้นตัวร้อนอย่างเดียวไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่อาเจียนน้องนอนทั้งวันต่อมา24เมษายนตอนเช้าไข้น้องขึ้นสูงอีกนะคะก็เลยพาไปอนามัยแถวบ้านไข้นะคะวัดได้อยู่ที่40องศาเช็ดตัวทานยาไข้ลดเนี่ยเหลือ39นะคะกลับมาบ้านนะคะตกค่ำประมาณ 2-3 ทุ่มอาเจียนหายใจยากเลยพาไปพ่นยาที่โรงพยาบาลกลับบ้านก็นอนหลับถึงเช้าวันที่25น้องงอแงซึมไม่อาเจียนร้องไห้แล้วก็เกร็งดิ้นนะคะพาไปเดินเล่นจนหลับถามว่าอาการที่เล่ามาเนี้ยน้องเสี่ยงที่จะเลือดคั่งในสมองไหมคะกลัวแต่ว่ายังไม่กล้าพาไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้กลัวเรื่องของโควิดนะคะอาจารย
2: ์ฟังดูไม่เหมือนนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นเลือดคั่งที่สมองเนี่ยเขาน่าจะมีอาการแตกต่างจากนี
1: ้
2: แล้วเพราะอาการที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเป็นไข้นะครับมีไข้สูงแล้วก็มีเบื่ออาหารซึมลงคลื่นไส้อาเจียนใช่ไหมครับอาการเนี่ยฟังดูแล้วน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วไปมากกว่า
1: huh.
2: นะครับเพราะถ้าเกิดเขามีอาการคั่งเลือดคั่งในสมองเนี่ยอาการที่น่าจะมีก็คื อตำแหน่งศีรษะด้านหลังลงก็อาจจะเป็นมองไม่เห็นนะครับมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับมีอาการซึมมากลุกไม่ตื่นนะครับแล้วอีกอันนึงในเด็กอายุ7เดือนที่กระหม่อมยังไม่ปิดก็จะเห็นกระหม่อมโป่งขึ้นมา
1: huh.
2: นะครับอันนั้นน่าจะเป็นอาการมากกว่านะแต่ปกติเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือถ้าความสูงของเขาเนาะ7เดือนให้เขานั่งอยู่บนพื้นล้มลงไปความสูงเขาเท่ากับตัวเขาสั้นๆเนา
1: ะ
2: ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีภาวะรุนแรงถึงขั้นมีเลือดออกในสมองถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก
1: ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็หมายความว่าน้องอาจจะเหมือนอักเสบหรือว่า
2: เป็น
1: หวัดไข้อะไรธรรมดา
2: อะไรธรรมดาใช่
1: นะคะอันนี้ต้องรอดูอาการไปสักแค่ไหนยังไง
2: คือปกติถ้าเกิดเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยไข้น่าจะมีประมาณ 2-3 วันอาการจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สำคัญก็คือเขาน่าจะต้องกินข้าวได้นะครับดื่มน้ำได้ปัสสาวะออกได้ดีนะครับอันนั้นน่าจะเป็นที่ควรจะต้องดูแลมากกว่าเพราะไข้เนี่ยจะใช้เวลาสักระยะนึงถึงจะลง
1: ค่ะดังนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะคะช่วงนี้ก็พยายามเช็ดไข้ให้ไข้น้องไม่สูง
2: น้องจังเนาะใช่ครับ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะตอนนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปทางหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าแอบเห็นมาแล้วนะคะคำถามจากคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยอายุ45ปีน้ำหนัก90สูง145คุณนุ้ยบอกว่า เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะให้คีโมมาแล้ว3ครั้งอยากทราบว่าอาหารที่ควรกินหรือไม่ควรกินในผู้ที่ให้คีโมเนี่ยนะคะควรจะต้องเขาเรียกว่ากินหรือไม่กินอะไรแนะนำวิธีการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันหน่อยค่ะ
2: ครับผมก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้ยาคีโมเนาะก็คือยาเคมีบำบัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของคนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยก็คือจะทำให้มีปัญหาเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับเม็ดเลือดขาวที่ต่ำมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นอาหารที่ควรจะต้องกินนะครับก็ควรจะต้องกินอาหารที่สุกด้วยความร้อนนะครับอย่างน้อยเก็บไว้ไม่ควรนานเกิน 1-2 ชั่วโมงนะครับก็คือทำใหม่ๆสดสุกเสร็จแล้วก็รับประทานเลย
0: ครับผม
2: นะครับอาหารทานได้ทุกอย่างนะครับถ้าสุกด้วยความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่ไก่นะอะไรอยากกินอะไรกินได้หมดแค่ต้องสุกด้วยความร้อนนะครับถ้าเป็นผลไม้อยากกินจะต้องเป็นผลไม้ที่สามารถปลอกเปลือกได้นะครับถึงจะกินได้ที่ไม่ควรกินก็อาหารไม่สุกส้มตำปลาร้าอะไรทั้งหลาย
1: แหละพวกนี้เป็นของโปรดอันนี้ต้องงดก่อนเลย
2: งดเลยครับผมพวกที่อาหารไม่สุกที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ควรจะต้องงดไปก่อนนะครับไม่ได้มีของแสลงอะไรที่เป็นข้อห้ามยกเว้นในเรื่องของอาหารที่ไม่สุกด้วยความร้อนนะครับแนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางคนก็จะเชื่อกันว่ากินอาหารโปรตีนสูงไปให้อาหารเซลล์มะเร็งใช่ไหม
0: มีคนบอกว่าไม่ให้กินไข่อะไรอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์
2: ไม่จริงหรอก
0: กินได้
2: จริ ง
0: เนี่
2: ยเราต้องการโปรตีนเพื่อที่จะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวเพราะว่าคนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะต่ำลงจากตัวยาเคมีบำบัด
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเพิ่มโปรตีนให้สูงขึ้นเพิ่มเพื่อร่างกายจะได้มีวัตถุดิบในการสร้างเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเขาจะได้สามารถที่จะรับยาเคมีบำบัดได้ตามกำหนดนะครับส่วนในเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเนาะก็คือหลีกเลี่ยงในเรื่องการติดเชื้อนะครับปัจจุบันก็แนะนำกันอยู่แล้วเนาะใส่หน้ากากล้างมือนะครับที่เราทำกันอยู่สำหรับการป้องกันโควิดนี่แหละเป็นการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด
0: อาจารย
2: ์นอกจากนั้นก็คงจะต้องระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของถ้ามีไข้ขึ้นนะครับมีจุดเลือดออกตามตัวหรือว่าเหนื่อยง่ายซีดก็อาจจะต้องไปหาหมอก่อนกำหนดเพื่อจะได้รับเลือดรับยานะครับที่ตามอาการ
0: ครับอาจารย์ถามงี้ครับจำหลังจากที่ให้ยาเคมีบำบัดนานแค่ไหนอะครับเม็ดเลือดขาวจะขึ้นมาในระดับปกติบางคนอยากกินสลัดผักสดหรืออะไรเงี้ยครับเมื่อไหร่เราจะปลอดภัยถึงเป็นภาวะปกติแล้ว
2: คือจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องเช็คเลือดก่อนนะครับถึงจะสามารถเอาหมายถึงว่ารักษาจนครบใช่ไหมจ๊ะอ๋อถ้าเกิดอาจารย์ถามว่ารักษาจนครบจบกระบวนการ
0: ไปแล้ว
2: จบกระบวนการแล้วเนี่ยปกติก็คือประมาณถ้าจะให้ภูมิคุ้มกันขึ้นมาปกติจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6เดือน
0: ประมาณ6เดือน
2: ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติในเรื่องของอาหารถ้าเกิดเราอยากกินอาหารอย่างที่อาจารย์ว่าอาจจะ3เดือนลองดูอีกทีนึงถ้าเกิดบางอย่างอาจจะเริ่มกินได้นะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะกดแชร์รายการเยอะมากนี้ต้องขอบคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นช่องทางนึงที่ทำให้เหมือนเรายกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมเนาะแล้วที่สำคัญ1ชั่วโมงตรงนี้ถ้าใครเคยมาโรงพยาบาลจะรู้เลยว่าโอกาสที่จะอาจารย์จะมานั่งอยู่นิ่งๆแล้วแบบตอบคำถามให้เราอยู่ตลอดหน้าจอล็อกตัวอาจารย์ไม่ให้ไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแต่ละเคสบางทีเจอคนไข้แป๊บเดียวนะคะอาจารย
2: ์
1: โอ้ดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะยกโรงพยาบาลไปไว้ใกล้ๆบ้านคุณนะคะมีคำถามจากคุณณไทยวันนี้เป็นรายการสดถามมามีคำตอบคุณณไทยถามเรื่องมะเร็งเหมือนกันค่ะบอกว่ากรณีมะเร็งเต้านมผ่ายกเต้านะคะแล้วก็คีโมแล้วอยากทราบว่าทำไมบางคนก็ฉายแสงบางคนก็ไม่ต้องฉายแสงมีอะไรเป็นข้อกำหนดคะว่าต้องฉายแสงรวมถึงจำนวนครั้งที่ต้องฉายแสงด้วยนะคะจำนวนครั้งคีโมเท่ากันแต่ฉายแสงไม่เท่ากันเป็นเพราะอะไรคะ
0: ครับก็ผมตอบงี้ครับว่าในการรักษาโรคมะเร็งนะครับการฉายแสงหรือการใช้รังสีรักษาครับเข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับแต่ทีนี้การจะฉายไม่ฉายการใช้ยาเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดนะครับจะทำอย่างใดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นประกอบด้วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะหรือว่าทางการแพทย์เราเรียกว่าสเตจจิ้งนะครับของตัวโรคมะเร็งครับ
1: ครับ
0: โดยถ้าสมมติว่ามันมีเช่นมีต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคิดว่าโรคมันจะค่อนข้างเป็นค่อนข้างระยะค่อนข้างมากครับการฉายแสงมักจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยจะกำจัดเซลล์มะเร็งเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการใช้แสงการเทคนิคในการใช้รังสีรักษาปัจจุบันนะครับมันมีวิธีการในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลักการก็คือว่าเราต้องการที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งทีนี้ลักษณะของเซลล์มะเร็ง

0: มันต่างจากเซลล์ปกติในเรื่องของไซเคิลหรือวัตจักรของการแบ่งตัวครับเทคนิคของการฉายแสงเนี่ยเราจะเลือกเฟสหรือระยะเวลาในการที่จะจัดการกับเซลล์มะเร็งเพื่อเช่นเซลล์มะเร็งกำลังแบ่งตัวเราจะรีบจัดการกับมันให้มันตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการแบ่งเรียกว่าแบ่งสัดส่วนหรือว่าแฟรคชั่นของการฉายนะครับเพื่อจับจังหวะให้ได้ว่าไซเคิลหรือวัตจักรของการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเป็นช็อตเนี้ยเราจะเลือกช็อตที่เราจะจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งตายได้มากที่สุดแล้วก็เซลล์ปกติสามารถที่จะรีแพร์หรือว่าสมานกลับมาได้ดีที่สุดก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องสปลิตหรือว่าแยกการฉายเป็นหลายๆวันเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราฉายไปโครมเดียวปุ้งเนี่ยอาจจะทุกอย่างจะตายไปหมดเลยเซลล์ดีก็ตายเซลล์มะเร็งก็ตายนะครับอันนี้ไม่ดีเราต้องการให้เซลล์มะเร็งตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยอยู่รอดมากที่สุดหรือว่ารีแพร์หรือว่ากลับมาได้ดีมากที่สุดก็เลยเป็นเทคนิคของการแบ่งในการฉายนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งแต่ละเคสแต่ละกรณีก็ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันครับก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเลยครับว่าระยะไหนcoverage หรือการเป็นประเภทไหนเซลล์มะเร็งเป็นประเภทไหนด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เครื่องมืออะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อนที่คนไข้จะได้รับการฉายแสงจริงในรังสีแพทย์แล้วก็ทีมนะครับก็จะอธิบายว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างนะครับก็แนะนำว่าถ้าจะต้องได้รับการฉายแสงจริงก็แนะนำว่าเราควรจะคุยกับประเด็นตรงเนี้ยให้เคลียร์ให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มต้นรักษานะครับก็ทำให้ความกังวลหรือความไม่เข้าใจบางอย่างเนี่ยคลี่คลายออกไปได้ครับ
1: ค่ะถามอาจารย์เอ็ดเพิ่มเติมคนที่เป็นมะเร็งเต้านมรักษาเนี่ยหายขาดไหมคะหรือว่าไปถึงระยะไหนแล้วมันอาจจะรักษาไม่ได้หรืออะไรเงี้ย
2: ก็ถ้าเกิดแบ่งง่ายๆตามปกติก็คือมะเร็งระยะ4ก็โอกาสรักษาหายยากกว่าระยะ1
1: แต่หมายถึงว่าก็อาจเป็นไปได้ว่าหายหมายถึงในระยะ4สำหรับบางคน
2: ใช่ก็คือ4ยังมีโอกาสหายเพียงแต่โอกาสถ้าเกิดเราดูสถิติเนาะ100คนโอกาสที่เป็นระยะ4โอกาสหายก็จะต่ำกว่าคนที่เป็นระยะ1ที่มีโอกาสเยอะกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการรักษามะเร็งนอกจากการผ่าตัดการฉายแสงรังสีรักษาแล้วเรายังมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือยากลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็น targeted therapy ก็คือเป็นยาจำเพาะสำหรับชนิดของเซลล์มะเร็งนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเขามีตัวรับฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเราสามารถที่จะให้ยากลุ่มต้านฮอร์โมนด้วยร่วมด้วยนะครับมันจะช่วยเพิ่มโอกาสการหายขาดมากขึ้นได
1: ้
2: ครับผม
1: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมมันมีอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ก็มีหลายอย่างเนาะครับผมอันหนึ่งที่ปัจจุบันพบกันแน่นอนก็คือมีความผิดปกติของพันธุกรรมก็คือมีประวัติพี่น้องในครอบครัวเนาะก็คือเป็นพี่น้องฝ่ายหญิงในครอบครัวที่เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันนะครับเราอาจจำเป็นจะต้องตรวจดูความผิดปกติของพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่เจอนะครับก็ถ้าเกิดใครสักประมาณ 3-4 ปีก่อนที่แองเจลิน่าโจลี่เนาะตัดเต้านมสองข้างเพราะว่าเขาเจอความผิดปกติของยีนตัวนี้เนาะของพันธุกรรมอันนี้นะครับอันนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการให้นมบุตรเขาก็บอกว่ามีเหมือนกันก็คือการให้นมบุตรลดความเสี่ยง
0: ครับ
1: มีหลายปัจจัยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูจริงๆแล้วก็หมั่นตรวจนี่แหละเป็นอะไรที่ดีที่สุด
0: ถ้าเรามีความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราว่าเช่นมีญาติสายตรงเป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียกว่าเข้าสู่การคัดกรองเร็วขึ้นอาจจะต้องหมั่นสังเกตสังการตัวเองเช่นอาจจะต้องทั้งดูทั้งคลำเต้านมคลำรักแร้สองข้างด้วยว่ามันมีก้อนหรือว่ามันมีผิวหนังหรือว่าตำแหน่งของหัวนมที่มันผิดปกติไปหรือเปล่านะครับมีน้ำเลือดน้ำหนองหรือว่าสารผิดปกติออกจากหัวนมหรือเปล่าก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตตัวเองด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะแล้วก็อาจารย์หมอเอ็ดด้านมะเร็งแล้วก็เรื่องเลือดต่างๆทาร์ซีเมียอะไรเงี้ยถามได้นะคะคุณผู้ชม2ช่องทางเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นคนเข้ามาดูในไลฟ์สดเยอะแล้วหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมถามคำถามได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ023547055แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลถ้าจะถามคุณผู้ชมค่ะเข้าไปถามในไลฟ์สดที่เรากำลังไลฟ์นะคะคุณผู้ชมพิมพ์ถามคำถามในนั้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมข้อมูลและรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยมีคุณวรวรรณมีคุณนิตยานะคะคุณพรทิพย์ฝากสวัสดีทักทายอาจารย์หมอแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณพนาคุณพนาบอกว่าอยากจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19อายุ58ปีน้ำหนัก57 กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะถามมาแค่นี้นะคะบอกว่าน่าจะ58ปีเนี่ยสามารถรับวัคซีนได้แล้วก็อาจจะต้องเตรียมตัวยังไงคำถามที่คนถามคือก่อนจะไปรับวัคซีนต้องเตรียมตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงเมื่อวานมีถามว่าก่อนจะไปฉีดวัคซีนกินกาแฟได้ไหมอาจารย์มีถามมานะคะค่ะ58ถ้าฉีดวัคซีนอันนี้ก็ต้องเป็น
2: 58ก็
1: ซิโนแวคไหมคะ
2: ซิโนแวคครับปัจจุบันเขาจะแนะนำให้ฉีดซิโนแวคครับจริงๆแอสตราเนี่ยก็สามารถฉีดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแอสตราเขาแนะนำในคนที่อายุเยอะทางรัฐบาลก็เลยอยากที่จะเก็บแอสตราไว้สำหรับคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง
0: ตัวเลขอยู่ที่59ขึ้นไปนะครับ
1: เดี๋ยวพอดีว่าคุณพนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคือแพ้ยาตัวนี้ค่ะอาจารย์เอ็ดนะคะ
2: แพ้ยาสุไพรแอคโซนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
1: นะบอกว่าหากรับวัคซีนเข้าไปแล้วจะมีผลข้างเคียงเหมือนที่เป็นข่าวไหมนะคะ
2: ครับผลข้างเคียงที่เป็นข่าวก็มีหลายข่าว
1: มีหลายเคสมาก
2: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ขอแสดงตัวตนและให้กำลังใจเลยว่าหมอแอร์นี่ฉีดเรียบร้อยทั้งสองครั้งนะครับ
2: ฉีดเหมือนกัน
0: ซีโนแวคอาจารย์
2: ฉีดเหมือนกัน
0: อาจารย์ก็เรียบร้อยเหมือนกันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
2: มีเจ็บครับโดน
1: เจ็บ
2: อะไรครับ
0: โดนเพื่อนพยายามแขนหรือเปล่า
2: ไงครับ
1: พอแบบฉีดเสร็จก็มีเพื่อนมาติแขนดีแน่อะไรเงี้ย
0: แต่ว่าไม่ได้มีภาวะซับซ้อนอะไรนะครับเพราะคุณหมอส่วนใหญ่ที่ฉีดก็มีอายุตั้งแต่วัยรุ่นอย่างผมกับจันเอส
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: ถ
1: ือว่า
0: วัย
1: ไม่คิดว่าอะไรนะคะวัยรุ่น
0: แล้วก็อาจจะมีซีเนียร์กว่านี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยภาวะซับซ้อนก็น้อยมากเลยครับก็ยังยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นพี่มันก็มีคำแนะนำเหมือนกันครับอาจารย์ว่าเช่นการนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะฉีดเนี่ยก็สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อการอย่ามีภาวะขาดน้ำเป็นต้นนะครับบางท่านก็อาจจะงดกาแฟก่อนฉีดก็อาจจะช่วยได้นะครับเพราะนั้นก็เหมือนดูแลสุขภาพทั่วไปอีกอันนึงก็คือว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ท่านไม่เป็นโควิดถ้าท่านเป็นไปแล้วหรือว่ามีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้ฉีดตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแลสระตะแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้มันน่าจะมากกว่าความเสี่ยงที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับ
2: แล้วอันนึงที่เขาเรียกอะไรข่าวไม่ออกเยอะเท่าไหร่ก็คือจริงๆตัวโควิดเองถ้าเกิดเราติดโควิดเนี่ยปัญหาที่เจอจากวัคซีนที่เขากังวลกันก็คือเป็นเส้นเลือดอุดตันใช่ไหมครับ
1: ลิ่มเลือดใช่ไหมคะ
2: ใช่ตัวโควิดเองเนี่ยมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงมากเกิดประมาณ 10-15% เลยด้วยซ้ำถ้าเทียบกับวัคซีนจริงๆเนี่ยโอกาสที่มีความผิดปกติจริงๆก็คือเป็นหลักประมาณ1ในล้านหรือว่าอาจจะ1ในแสนอะไรแค่นั้นนะครับก็คือคิดดูแล้วฉีดวัคซีนอาจจะคุ้มกว่าโควิดก็ไม่เป็นโอกาสเกิดลิ่มเลือดลดลงไปตั้งเยอะนะครับก็ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนอยู่ดีนะครับ
1: คือถ้ามีโอกาสได้ฉีดตอนนี้หมอพร้อมเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนแล้วเหมือนจะเลือกได้เมื่อวันมีคุณผู้ชมมาถามเหมือนกันบอกว่าเรามาเราเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถฉีดได้หรือยังเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมีให้เลือกแต่ว่าพอบอกเลือกเรามาแล้วเหมือนยังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกฉีดไหมคะอาจารย์
0: คงต้องติดตามเป็นระยะนะครับเพราะเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันอาจจะมาเป็นร็อตนะครับมันอาจจะเรียกว่าเราจะต้องติดตามสถานการณ์นะครับข้อมูลความอาการอันไม่พึงประสงค์สำหรับยาใหม่ๆมันย่อมมีเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือก็ตั้งสตินะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ไม่แพนิคหรือกลัวกันมากจนเกินไปนะครับก็ชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับถึงแม้ก็ดูรามาชาแนลเนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะเราจะมาอัปเดตในสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าพยานอันตรายต่อประชาชนนะครับ
1: ค่ะมีคุณวรวุฒินะคะบอกว่าอยากทราบว่าการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดควรมีระยะห่างกันกี่อาทิตย์เช่นไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนป้องกันโควิดนะคะแล้วก็คุณวรวุฒิถามเพิ่มเติมด้วยและคนไข้ที่ทำซีทีสแกนแล้วแพ้สารทึบแสงบางตัวสามารถฉีดวัคซีนของแอสตราได้ไหม
0: โอเคเอายาของมารังสีของยาที่ใช้ในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นไอโอดีเนเต็ดคอนทราสต์เป็นยาประเภทหนึ่งมีไอโอดีนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีภาวะแทรกซ้อนของตัวโควิดวัคซีนเลยนะครับ คือมันไม่เกี่ยวข้อง

0: ข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะครับก็จะประมาณคล้ายๆกันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดวัคซีนชนิด2ชนิดนี้เนี่ยควรจะต้องห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์
2: ครับอาจารย
0: ์ให้ร่างกายสร้างภูมินิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดมันใกล้เกินไปทั้ง2อันมันจะสร้างภูมิไม่ดีนะครับหรือไม่งั้นก็คือถ้าเกิดเค้าเรียกอะไรล่ะกล้าพอ2ข้างเลยครับถ้าเป็นข้างนึงโควิดข้างนึงครับพร้อมกันได้ไม่ผิด
2: คร
0: ับถ้าจะฉีดให้ใกล้กันมากที่สุดคือฉีดพร้อมกันไม่งั้นก็คือต้องเว้นห่างกัน 2-4 สัปดาห
2: ์ครับ
1: นะคะแล้วฉีดข้างเดียวกันได้มั้ยคะอาจารย์
0: มันก็แต่ตีกัน
1: คือให้มันไหลไปทีละคะ
2: ผมคิดว่าหลังจากที่เราได้ฉีดเราไปแนะนำให้2เข็มในที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันน่าหนึ่งก็คือ
1: มัน
2: น่
1: าจ
2: ะเจ
1: ็
2: บปวดค่อนข้างเยอะแล้วมันบางทีมันดูสังเกตภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆเน
1: ี่
2: ยมันประเมินยากสมมติว่ามีอาการอันไม่พึงประสงค์เราจะประเมินยากอีกเหมือนกันว่าตกลงมันเป็นจากตัวไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราต้องโฟกัสดีๆนะครับว่าเราเอาพรายอริตี้ว่าเราจะเอาอะไรนะครับแล้วก็เราเข้าถึงอะไรได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นก็ลำดับไปทีละขั้นตอนน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเห็นด้วยครับก็ไม่ควรจะมาฉีดพร้อมกันน
2: ะ
0: แต่ถ้าเกิดถามสามารถฉีดได้เพียงแต่อาจจะลำบากนิดนึง
2: ลำบากนิดนึง
0: ปกติถ้าเกิดเป็นเด็กเราก็สามารถฉีด3เข็มได้เหมือนกันขา1 2เข็มอีกขา1อีกเข็มนึงอะไรเงี้ยสามารถฉีดพร้อมกันได้แต่นั้นคือในกรณีวัคซีนที่เรารู้เขาเรียกอะไรล่ะเราใช้มานานเนาะใช้มานานมีความรู้ความเสี่ยงอะไรอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเป็นวัคซีนตัวใหม่ฉีดทีละตัวน่าจะดีกว่า
1: ดีกว่านะคะ
2: อาจารย์เอสฉีดมันเจ็บมากไหมครับ
0: อย่างที่บอกแค่เจ็บเฉพาะตอนจิ้มนั่นแหละครับ
2: คร
1: ับ แล้วก
0: ็พยาบาลมือเบามากเจ็บตอนจิ้มเฉยๆ
2: ตอนจิ้ม
0: ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
2: ครับผม
1: ค่ะอาจารย์แอฟเป็นไงคะฉีดแล้ว
2: เข็มแรกผมสบายมากครับ
1: มีไข้ขึ้นไหมคะ
2: ไม่มีเลยครับฉีดแล้วคึกมากครับ
1: แต่ว่า
0: แต่คนอื่นเขาบอกง่วงเนาะ
1: โอ้อาจารย์อ๋อมีคนบอกว่าง่วงอาจารย์หมอแล้วบอกว่าฉีดแล้วรู้สึกเหมือนง่วง
2: ไหมคะแต่เข็มสองแอบเจ็บนิดนึงครับแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่อาจารย์เอ็ดบอกครับ
1: หรือว่าอยู่ที่พยาบาลที่ฉีดเดินเข็ม
2: ไม่แน่ใจว่าพยาบาลโกรธกันหรือเปล่าแต่ว่าหลังฉีดก็ไม่มีอะไรครับว่ายืนยันครับคุณผู้ชมปลอดภัยอยู่
1: ปลอดภัยยังมานั่งอยู่ตรงนี้ได้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะคะเราเห็นอาจารย์หมอหลายท่านที่มารัดคิวหมอเนี่ยฉีดครบ2เข็มเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ก็ร่าเริงจำใจดีไม่อะไรผิดปกติ
2: ทำงานได้ตามปกติใช่ครับอาจารย์
1: ค่ะวันนี้มีคำถามเยอะเอามาที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลนี่เป็นแฟนรายการประจำชมทุกวันแล้วก็แชร์รายการทุกวันจนบอกว่าคนที่บ้านเนี่ยแซวว่าเดี๋ยวนี้หาหมอทุกวันเลยนะเพราะว่าถามคุณหมอทุกวันวันนี้มีคำถามบอกว่าเห็นคลิปที่มีการฝึกวิธีปอดแข็งแรงขนาดไหนนั้นไม่ทราบว่าอาจารย์หมอทั้งสองเคยเห็นไหมมันเป็นการแชร์อาจารย์มันจะเป็นการแชร์แล้วก็เป็นเหมือนกราฟให้แล้วก็บอกลองดูซิว่าปอดตัวเองแข็งแรงแค่ไหนอย่างไรบอกว่าถ้าผมสามารถกลั้นหายใจได้เกิน1นาทีแสดงว่าปอดผมแข็งแรงนะคะอันนี้จริงไหม
0: ผมบอกตรงๆผมไม่เคยเห็นคลิปนั้นผ
1: มเคยเห็น
0: แต่คลิปของอาจารย์เตชิตที่มา
1: อ๋อที่มาฝึกปอดหลังจากคนติดโควิดไปแล้วจะฝึกปอด
2: ใช่ไหมเขาได้ลึกๆเงี้ยป่ะครับอาจารย
0: ์ผมเคยเห็นแต่อันนั้นผมไม่เคยเห็นไอ้อันนี
1: ้มันจะเป็นเหมือนอย่างนี้ค่ะอาจารย์เป็นเส้นกราฟเลยแล้วก็เขาจะมีเสียงเพลงแบบพึ่งเขิมเหมือนคล้ายๆกับที่เราฉีดวัคซีนข้างล่างอ่ะดึงๆๆอะไรแบบนั้นแล้วก็เหมือนแบบเขาจะบอกว่ามีช่วงนึงให้เรากั้นหายใจแล้วดูซิว่ากั้นหายใจถึงช่วงเนี้ยเหนื่อยหอบไห
2: ม
1: ถ้าเหนื่อยหอบแปลว่าคุณปอดเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรงอยู่ในภาวะผิดปกติแล้วอันนี้ลืมไปจริงแล้วเราดูแลตัวเองหมายถึงว่าทดสอบปอดตัวเองอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ใช้วิธีไหนคะถ้าจะดูว่าเราเหนื่อยไหมเราเฮ้ยปอดเริ่มอักเสบไหมเดี๋ยวนี้คนชอบตื่นมาติดยาโอเคไหม
0: เท่าที่มีข้อมูลนะครับก็คือในภาควิชาคุยกันว่าวิธีนึงที่จะช่วยในเรื่องของการดูว่ามีปอดอักเสบไหมอันที่ดีที่สุดคือการนับอัตราการหายใจ
2: ครับ
0: ตอนที่เรากำลังหลับหรือเรากำลังพักนับอัตราการหายใจว่าอัตราการหายใจเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นไหม
2: ครับ
0: นะครับอันนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเขาบอกว่าจริงๆดีกว่าการไปซื้ออะไรนะไอที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยซ้ำเพราะว่าอันนั้นน่ะซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราหนีบถูกหรือเปล่า
2: ซื้อมาหรือ
0: ผิดวิธีอะไรมีอีกหลายปัจจัยนะครับก็คือที่คุยกันก็คือคิดว่าเป็นการนับอัตราการหายใจน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดีเทคในการ
1: มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์เอง
2: ค่าปกติ
0: อัตราการหายใจใช่ไหมครับก็คือปกติเนี่ยผู้ใหญ่ก็ประมาณ20เนาะประมาณ16ถึง20ถ้าสูงเกินกว่านั้นก็อาจจะเริ่มผิดปกตินะถ้าเกิดเป็นในเด็กเนี่ยก็คือจะเป็น60 50 40
2: ครับ
0: ครับถ้าเกิดในเด็กน้อยกว่า2เดือนมากกว่า60ครั้งก็คือถือว่าปกติไอ้ผิดปกติก็ควรจะต้องหาสาเหตุ50ก็คือ2เดือนถึง1ปีนะครับมากกว่านั้นก็คืออายุมากกว่า1ปีก็คือเกิน40ครั้งต่อนาที
1: ค่ะ มีคุณรัชนีคุณพิสานะคะเข้ามาฝากสวัสดีอาจารย์นะคะ
2: สวัสดีคุณรั

0: นีและคุณพิสารด้วยนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ค่ะแล้วก็มีคุณจิรชาถามเรื่องคุณแม่ค่ะบอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุ52ปีเป็นโรค SLE ลงข้อกระดูกและเป็นสะเก็ดเงินด้วยนะคะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานลิ่มเลือดอุดตันเป็นไขมันพอกตับด้วยอยากทราบว่าคุณแม่มีโรคต่างๆเหล่านี้สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมเห็นออกข่าวบ่อยๆว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันยังไม่ควรฉีด
1: น่าจะต้องมาดูที่การรักษา SLE กับอะไรนะสะเก็ดเงิน
2: สะเก็ดเงิน
1: ครับว่าได้ใช้ยากดภูมิคุ้มกันไหมเนาะถ้าเกิดใช้ยากดภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ปกติโดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับในเรื่องของความเสี่ยงที่มีลิ่มเลือดอุดตันก็คือเคยมีลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้วปกติเขาก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอผู้ดูแลหลัก
2: SLE
1: ใช่ SLE ครับ
0: เห็นด้วยเลยครับอาจารย์ว่าเราดูคุมโรคได้หรือเปล่าแล้วระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือดสำหรับการรักษาโรคประจำตัวมันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะมีคำถามเรื่องการตรวจโควิดนะคะบอกว่าเราควรจะตรวจโควิดดีถ้าเราบังเอิญเป็นกลุ่มเสี่ยงไปตรวจเลยไหมหรือต้องรอแค่ไหนยังไงคะอาจารย
0: ์ครับจริงๆนะณปัจจุบันเนี่ยก็ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปตรวจเลยนะครับขนาดเราไปตรวจเลยเนี่ยคิวที่เราจะได้ตรวจจริงๆในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนั้นซะด้วยซ้ำเพราะปัจจุบันอาจจะต้องมีการออนไลน์แล้วก็มีการนัดอย่างเงี้ยครับ
2: คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะจำกัดคนที่ไปโรงพยาบาลเหมือนกันอย่างที่รามาพอดีมีรุ่นน้องบอกว่านัดตรวจโควิดคือไม่ใช่แค่วันนี้นะคะนัดมา2วันแล้ว2วันแล้วแต่กว่าจะได้ตรวจคือวันพรุ่งนี้แล้วคุณหมอก็จะระบุเวลามาเลยว่ามากี่โมงแล้วก็มาตอนนั้นเพื่อที่จะลดความแออัดใช่ไหมคะ
0: ครับก็แนะนำว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนก็ขอให้ดำเนินการที่จะนัดที่จะไปตรวจนะครับอาจจะได้วันนั้นเลยหรืออาจจะได้อีกสักวัน2วันหรือ3วันก็แล้วแต่หลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่ามีความเสี่ยงมากไปกว่าการไปตรวจนะครับก็คือการกักตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณก็จะต้องคิดว่าคุณอาจจะมีโรคโควิดอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะต้องที่เรียกว่ากักตัวใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสแทนซิ่งชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันว่าโรคมันอาจจะสมมติว่าเรามีโควิดเราอาจจะกระจายไปสู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มที่สูงวัยหรือว่าเด็กนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องระวังด้วยแล้วก็มาตรวจนะครับสรุป
2: ตอนนี้หลายคนจะค่อนข้างกังวลใจตื่นมาก็จะส่องตาตัวเองแดงไหมดูหาผื่นนะอาจารย
0: ์
2: แล้วก็เอ๊ะไอหรือเปล่าเจ็บคอไหม
1: ผมก็เป็น
2: อย่างที่อาจารย์ที่บอกว่าเราคงจะเป็นโรคอื่นกันก่อนที่จะเป็นโควิด
1: เป็นโควิด
2: นะคะทีนี้มีคำถามนี้อาจารย์ทำงานในออฟฟิศนะคะคือเพื่อนบางคนไม่ยอมใส่แมสจริงๆแล้วในออฟฟิศสมมติว่าถ้า work from home ไม่ได้จริงๆการนั่งทำงานในออฟฟิศที่มีคนหมู่มากทุกคนต้องสวมแมสหมด
0: ใช่ไหมคะในห้องเดียวกันสวมแมสค่ะ
2: นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยหลายคนบอกว่าออกเป็นกฎบริษัทไปเลยไหมต้องสวมแมสเนาะเดี๋ยวนี้ต้องสวม
0: ก็ควรครับแล้วก็ที่ต้องเตือนอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงคือตอนที่รับประทานข้าวตอนกลางวันเนี่ยครับคนไทยก็มีความชอบคุยชอบเมาระหว่างกินข้าวอะไรเงี้ยครับบางทีเราช็อตเนี้ยนะครับเป็นช็อตที่ทุกคนพลาด
2: หมาย
0: ถึงว่าเราจะไปจับกลุ่มนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วเราก็เผลอที่จะตอนนั้นต้องถอดแมสแล้วเราก็คุยกันนะครับเราพบว่าจากข้อมูลที่เราเจอกันเนี้ยครับการระบาดจะเกิดขึ้นในช็อตนั้นได้ช็อตหนึ่งที่เราถอดแมสหรือว่าเรารับประทานอาหารแล้วเราใกล้กันเกินไปเพราะฉะนั้นณปัจจุบันก็มีคำแนะนำว่าต้องบริหารจัดการนะครับว่าการรับประทานอาหารคือต้องแยกกันชัดเจนนะครับคือไปกินของใครของมันห่างกันอย่างน้อย 1-1.5 เมตรหรือ2เมตรไปเลยนะครับแล้วก็ไม่คุยกันช่วงนั้นครับต่างคนต่างรับประทาน
2: นะครับ
0: ถ้าจะอยากจะคุยกันอาจจะใช้ไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไม่สัมผัสกันโดยตรงตอนที่เราถอดแมสเพราะนั้นเนี่ยกาดอย่าตกก็ตอนรับประทานอาหารอย่าตกด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะไม่ให้โรคมันระบาดเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เราช่วยกันได้เราต้องช่วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการเมาส์กันก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับเป็นวิดีโอคอลหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราห้ามแบบคอนแทคกันโดยตรงโดยการถอดแมสออกนะครับ
2: นี่อย่างเราเนี่ยใส่แมสแต่คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือมีฉากกั้นอยู
0: ่ครับ
2: ป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะ
0: ทีนี้ไปก็มีด้วยนะฮะเนี่ย
2: มีทั้งคู่มีหมดเลยก็ไม่สามารถจับกันได้
0: ดูเลยว่า social distancing จริงๆมากครับ
2: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณกัญญาพัฒน์อายุ56ปีหนัก43สูง155คุณกัญญาพัฒน์บอกว่ารู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็แสบคออยู่บ่อยครั้งกังวลค่ะว่าจะเป็นโควิดอยากทราบว่าจะเป็นโควิดไหม
0: ครับ อันนี้ก็ตอบยากน้อย
2: อาจารย์
1: เท่า
2: ที่อาจารย์แบบอันเนี้ยอยู่โรงพยาบาลเจอผู้ป่วยมาหลักๆเลยอ่ะคนที่เป็นโควิดอาการที่แบบมากมันจะเป็น
1: คือถ้าเป็นรอบแรกจะเป็นไข้ใช่ไหมครับรอบหลังเนี่ยอาการเขาว่าไข้จะไม่ค่อยเด่นอาการที่เด่นจะเป็นตาแดงมีผื่นแล้วก็เจ็บคอรวมถึงในเรื่องของการรับรสการรับกลิ่นเนาะที่ผิดปกติไปนะแต่ประวัติอันที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของประวัติสัมผัสนะครับอันนั้นเป็นประวัติที่สำคัญที่สุดนะเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดเวลาเราเดินไปไหนใส่หน้ากากตลอดเวลาถอดหน้ากากมาไม่เจอใครไม่มีใครอยู่รอบๆโอกาสจะเป็นโควิดก็น้อยครับ
0: เห็นด้วยเลยครับแล้วก็มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นติดเชื้อโควิดนะครับเอาเข้าจริงๆสัก 75% เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาจจะอาการน้อยมากนะครับก็คนที่มีอาการอาจจะเป็นสัดส่วนน้อยนะครับแต่ว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะฮะกลุ่มนี้มันจะสามารถที่จะมีศักยภาพในการแพร่โรคได้เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราประวัติสัมผัสเนี่ยสำคัญมากจริงๆคือถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเราก็จะต้องกักตัวถึงเสี่ยงที่14วันอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะ work from home หรืออาจจะลดการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าอาการมันไม่จำเพาะเจาะจงแล้วก็ล้างมือใส่หน้ากากนะครับแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองคือถ้าอย่างที่คุณบอกมาแสบคอเป็นมากขึ้นมีไข้เริ่มตาแดงที่อาจารย์เอสบอกพวกเราเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องสงสัยนะครับก็อาจจะต้องไปตรวจเงี้ยครับ
1: ใช่ครับ
2: อาจารย์อย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าสมมติว่าเป็นโควิดแต่ไม่มีอาการนั่นหมายความว่าคือร่างกายไม่มีอาการหวัดไม่ปวดหัว
1: คืออาจจะมีอาการแต่มีอาการน้อยๆ
2: เหม
1: ือ
2: นเป็นหวัดธรรมดา
1: ใช่เป็นหวัดธรรมดามีไข้น้อยๆคัดจมูกนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นหวัดทั่วไปเลยไม่ได้คิดถึงนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดไม่ว่าเราเจอใครเราใส่หน้ากากตลอดถ้าที่ดีใส่สองชั้นเลยครับหน้ากากอนามัย1ชั้นหน้ากากผ้าทับอีก1ชั้นเจอใครเมาแรงๆอาศัยเฟซชิลกันเป็นหนึ่งรอบรับรองไม่ติดแน่น
2: ะครับ
1: เพราะถ้าเกิดอย่างอาการของคุณกัญญาพัฒน์เนาะแน่นหน้าอกแสบคอบ่อยครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นช่วงโควิดผมจะบอกว่าเป็นกรดไหลย้อน
0: ถูกไหมครับใช่ครับ
2: คือถ้าเครียดก็มีอาการแน่นหน้าอกได้ไหมคะ
1: ใช่ก็คือเนี่ยเป็นแน่นหน้าอกแสบคอเนี่ยมันคือเป็นกรดไหลย้อนมันจะทำให้รู้สึกติดอัดแน่นแล้วก็แสบคอ
2: ครับ
1: ซึ่งยิ่งกังวลมากก็อาจจะมีอาการมากขึ้นเพราะความเครียดก็ทำให้กรดไหลย้อนเพิ่มขึ้น
0: ครับ
2: ดังนั้นคุณกัญญาพัฒน์ทำใจสบายๆเนาะแล้วก็ทานอาหารก่อนอย่าทานอาหารก่อนนอนให้มันมีเวลาเนาะมันจะได้แบบว่าไม่มีกรดไหลย้อนขึ้นมาอะไรนะคะ
0: แล้วเราอาจจะปรับหมอนสูงนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องท่าทางที่ทำให้กรดไหลย้อนมันเกิดได้น้อยลงอะนะครับ
2: เดี๋ยวนี้หลายคนวิตกจริตไปหมดแล้วนะคะเอ๊ะจะเป็นหรือยังเป็นหรือยังเอามาที่คุณวันชัยถามเรื่องอื่นบ้างนะคะคุณวันชัยถามเรื่องวิตามินดีนะคะบอกว่าวิตามินดีที่ได้จากแดดนะคะที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันถ้าไม่เจอแดดไปหาซื้อวิตามินดีมากินแทนได้ไหมครับหลายคนพยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอาจารย
0: ์ครับวิตามินดี
1: ใช่ไหมครับก็คือสามารถเขามีการพูดว่าวิตามินดีสามารถช่วยในเรื่องของเพิ่มภูมิคุ้มกัน
2: อา
1: จจะมีโอกาสป้องกันโควิดได
2: ้
1: นะครับถึงแม้คนไทยจะเป็นเมืองร้อนนะครับแต่เราก็หลบแดดกันทุกครั้งใช่ไหมครับ
2: เห็นแดดนี่วิ่งหนี
1: เห็นแดดวิ่งกลางร่มนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของขาดวิตามินดีได้นะครับปกติเนี่ยก็ถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้เราก็ไม่ได้แนะนำว่าควรจะต้องเจาะเลือดวัดระดับวิตามินดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีถ้ากังวลเราสามารถที่จะซื้อวิตามินดีในระดับต่ำเนี่ยกินเป็นวิตามินรวมที่มีวิตามินดีผสมอยู่กินร่วมกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องไปถึงขั้นซื้อวิตามินดีอย่างเดียวมากินอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับ
2: ทีนี้มีคำถามนะคะโอ้โหให้ข้อมูลมาเยอะเลยนะคะชื่อคุณพลพัฒน์อายุ48ปีหนัก71กิโลกรัมสูง169เคยส่วนหัวใจใส่ลวดนะคะเมื่อ16มกราคมหลักส่วนหัวใจเนี่ยหายใจเข้าไม่เต็มปอดเลย 18-20 มกราคมมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บๆหายๆแล้วก็กินยาหลายตัวมากอาจารย์ให้ดูตัวยานิดนึงนะคะกินยาอยู่หลายตัวประมาณนี
0: ้
2: ก็ถามว่าตอนนี้ควรจะต้องไปหาหมอไหมเพราะว่ารู้สึกเจ็บๆหน้าอกเจ็บๆหายๆคือตอนนี้เราจะบอกว่า ไม่สาหัสมากหรือว่าไม่หนักมากก็อย่ามาหาหมอแต่อาการแบบนี
1: ้ฟังดูอาจจะกังวลเรื่องโรคหัวใจที่เขาเคยสวดห
0: ั
1: วใจเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
2: แล้วก็ที่คำถามอีกอย่างนึงฉีดวัคซีนได้ไห
1: มไปถามหมอโรคหัวใจครับจะดีกว่าครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของวัคซีนแต่ถ้าเกิดถามว่ามีอาการแน่นหน้าอกบ่อยๆทั้งที่กินยามีทั้งแอสพิรินมีอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องไปหาหมอโรคหัวใจดูนิดนึงนะครับว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยเป็นจากที่เส้นเลือดที่มันเคยส่วนไว้มันมีการตีบออกมาอีกหรือเปล่าจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มมีการขาดเลือดอีกหรือเปล่า
0: ด้วยเลยครับจำพอดีเราพบว่าบางคนใส่สเตนหรือว่าสายสวนอะไรไปแล้วมันมีการตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาการอะไรบ้างล่ะครับที่เราจะทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าเหนื่อยเวลาที่เราออกแรงอย่างเงี้ยครับเหงื่อออกใจสั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่คิดว่าอาจจะต้องไปเจอคุณหมอโรคหัวใจก่อนนัดนะครับนะ
2: ครับคือถ้าใครที่มีโรคอะไรที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเนี่ย
0: โรคประจำตัว
2: ควรจะต้องถามแบบคุณหมอก่อน
1: ใช่ครับควรจะต้องถามคุณหมอดูว่าสามารถเลื่อนนัดได้ไหมตรวจทางไกลได้ไหม
0: ครับ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องของโรคเขาเรียกเกี่ยวกับอาหารนะคะก็มีโรคกระเพาะมาคุณเอ็มออนนะคะบอกว่าถ้าเราเป็นโรคกระเพาะเราควรทำตัวอย่างไรดีเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วก็หายจากโรคนี้ค่ะอาจารย
1: ์ครับผมโรคกระเพาะเนาะคือจริงๆโรคกระเพาะมันจะเป็นโรคที่เกิดจากได้จากสองอันหลักๆอันที่หนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยใช่ไหมครับที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะครับรับประทานอาหารที่มีรสจัดอาหารที่อาจจะมีความเป็นกรดสูงอะไรอย่างนั้นนะครับกินหรืออาจจะกินเยอะกินน้อยเกินไปอันนั้นก็มีส่วนนะครับแต่ว่าโรคกระเพาะยังมีอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า H. pylori ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของอาหารอันนั้นเราต้องไปรักษาตัวการติดเชื้อถึงจะทำให้อาการของโรคกระเพาะมันหายไปนะครับ
2: เชื้อเหล่านี้มันมาจากไหนคะอาจารย์มาจากอาหารที่เราทาน
1: มาจากอาหารนี่แหละถ้าเกิดไอ้เชื้อตัวนี้ที่มันอยู่ในกระเพาะเราได้เนี่ยมันมาจากอาหารนี่แหละเรากินเข้าไปเองเนี่ยแหละครับ
0: เพราะฉะนั้นคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเราก็อย่างที่บอกครับยาก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่การปฏิบัติตัวที่อาจารย์บอกมาอาหารการกินกินให้เป็นเวลาใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องกินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆอาหารที่มีรสจัดชากาแฟอย่างเงี้ยอาจจะต้องงดเพราะมันอาจจะกระตุ้นให้อาการมันกำเริบได้การใช้ยานี้เรามัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำให้โรคกระเพาะมันกำเริบเช่นยาแก้ปวดบางชนิดถ้าเราไม่ทราบมันทำให้แผลทางเดินอาหารหรือว่าโรคกระเพาะมันกำเริบได้อันนี้อาจจะต้องระวังความเครียดนี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็ทำให้กระตุ้นให้โรคกระเพาะมันกำเริบได้เพราะนั้นถามแล้วว่าจะดูแลโรคกระเพาะยังไงเนี่ยมันต้องปรับตั้งแต่พฤติกรรมสาเหตุที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะปรับใจของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรารับประทานยาปรับพฤติกรรมแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับว่าอาจจะต้องไปเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารซึ่งบางครั้งที่อาจารย์เอ็ดบอกเรามันอาจจะมีโรคติดเชื้อ H. pylori อยู่แล้วยังไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือจริงๆมันเป็นจากสาเหตุอื่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติตัวทุกด้านแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
2: ค่ะวันนี้คำถามมีหลากหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของโควิดแล้วเรื่องมะเร็งวันนี้อาจารย์เอสเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะอาจารย์แอร์เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณลุงอายุ80ปีนะคะสูง167หนัก60บอกว่าเพิ่งตรวจเจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวันนี้เลยนะคะคุณหมอบอกว่าน่าจะอยู่ในระยะที่2หรือ3อยากทราบว่าระยะแบบนี้มีโอกาสรักษาหายไหม
1: มีครับครับผมเพราะว่าปกติมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะมีแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งทั่วไปเนาะ1 2 3 4นะครับถ้าอยู่ในระยะ2ระยะ3นะครับมีโอกาสรักษาหายขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งว่าเป็นชนิดไหนถึงจะบอกได้ว่าโอกาสที่รักษาหายนั้นจะมากน้อยขนาดไหน
0: ครับ
1: นะครับ
2: ยังเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถ้าตอนนี้จะให้คุณลุงนะคะเขาเรียกว่าเริ่มปฏิบัติตัวเองเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรักษาเนี่ยคุณลุงจะต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ครับก็คงจะต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อเพราะการติดเชื้อจะทำให้การเริ่มยาเคมีบำบัดช้าไปนะครับก็
2: อายุ89ถ้าให้เคมีมันมีผลอะไรไหมคะอาจารย
1: ์เขาก็จะเลือกยาที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็โรคที่มีร่วมอยู่แล้วปกตินะครับ
0: ครับอาจารย์
2: เดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งแล้วก็วิธีการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากนะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่เป็นผู้ให้การรักษาก็น่าจะเลือกวิธีการรักษา
0: ที่อยากให้อาจารย์เอ็ดให้ข้อเท็จจริงนิดนึงครับเพราะคนชอบคิดว่าเป็นมะเร็งแล้วจะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่มันจะคุมโรคได้หรือว่าเรียกว่าอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับอาจารย์
1: ใช่ครับถูกครับเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคือมะเร็งมันทำให้ตายก็จริงนะครับเพียงแต่มะเร็งไม่ได้ทำให้ตายวันนี้พรุ่งนี
2: ้
1: เรายังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับมะเร็งนะครับก็คือรักษาให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับในโอกาสในเรื่องของโอกาสที่จะรักษาหายขาดจริงๆก็ถ้าเป็นระยะ1โอกาสรักษาหายขาดก็มากกว่าระยะ4เป็นเรื่องปกติมะเร็งบางชนิดมีโอกาสที่จะตอบสนองต่อการรักษาดีก็มีโอกาสที่จะอยู่มีชีวิตยืนยาวได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งการที่รักษาตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอดได้มากขึ้นนะครับบางรายมีโอกาสถึงขั้นหายขาดได้นะครับโดยเฉพาะมะเร็งในเด็กปกติเวลาเรารักษาหวังหายเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป
0: ครับ
2: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณจิติมานะคะอายุ57ไปสูง165หนัก58นะคะคุณจิติมาบอกว่าปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดนะคะพบว่ามีเลือดไปฉี่ไปปัสสาวะเนี่ยบอกว่ากระดาษเช็ดแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเลือดติดมาด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างมีโรคประจำตัวคือทารัสซีเมียมีโรคเลือดจางเกี่ยวกันไห
1: ม
2: ปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดติดอยู่แล้วก็ไปปัสสาวะก็มีเลือดติดอยู
0: ่
2: จะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
1: กำลังคิดว่ามีเลือดออกมาทาง
0: สองทาง
1: เนาะแล้วก็ทางปัสสาวะ
0: ปัสสาวะ
2: อันนี้ดูรุนแรงนะคะ
1: อันที่ไม่เกี่ยวแน่ไม่ทารัสซีเมียไม่ทำให้มีอาการแบบนี้อันนี้หาสาเหตุอื่นครับว่าเป็นอะไรเนาะถ่ายออกมาเป็นเลือดสดจริงๆมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะ
0: ใช่ครับ
2: มันเกิดจากอะไรได้บ้างอาจารย์แอน
0: คือถ้าเป็นเลือดสดๆเลยเนี่ยแล้วไม่เจ็บส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะครับแต่ว่าถ้าเจ็บอาจจะมีเรื่องของแผลที่บริเวณทวารหนักนะครับแต่ว่าโจทย์ที่สำคัญก็คือท่านอายุค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราต้องระวังคือเช่นมันเป็นเรื่องของโรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็งในลำไส้หรือว่าทวารหนักหรือเปล่าคือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จริงแนะนำก็ชัดเจนนะครับมีอาการชัดเจนเนี่ยควรจะต้องตรวจนะครับว่ามันมีปัญหาของอะไรหรือเปล่าบางทีอาจจะต้องตรวจอุจจาระด้วยนะครับว่ามันมีเลือดออกมาจากทางเดินอาหารจริงหรือเปล่านะครับสำหรับการที่มีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดคงต้องดูครับว่าลักษณะของเลือดเป็นยังไงเช่นสาเหตุที่เราพบได้บ่อยๆเช่นมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะถ้ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดเนี่ยแหละครับแล้วก็ตรวจทั้งปัสสาวะตรวจอุจจาระด้วยว่ามันเป็นอะไรนะครับสาเหตุส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มสิ่งที่อายุมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องตามดูนะครับว่ามันไม่ใช่จริงๆหรือเปล่าครับก็แนะนำว่าน่าจะต้องตรวจครับ
2: ไปที่คำถามจากคุณณัฐการนะคะคุณณัฐการบอกว่าขอสอบถามกรณีคนที่มีอาการเหงื่อออกมากแล้วก็ชุ่มเลยนะคะออกจนชุ่มเลยร้อนง่ายมากๆเหงื่อไหลเหมือนเปิดก๊อกเลยค่ะในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกปกตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวแต่ว่าก็หนาวง่ายมากๆถ้าต้องการหาว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือคุณจะไปเริ่มต้นที่คุณหมอแผนกไหนดีคะ
1: ร้อนง่าย
2: ร้อนง่ายหนาวง่ายนะคะ
0: คุณเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่ไหมครับ
2: ไม่ได้บอกนะคะคุณนักการไม่ได้บอกอายุ
0: บางทีมันตอบยากเนอะจันแล้วบางคนเป็นถ้าหมดประจำเดือนก็จะไปอีกแนวหนึ่งถ้าเป็นวัยทำงานก็จะไปอีกแนวหนึ่งไหมคร
1: ับ ก็ไปหาหมออายุรกรรมก่อนไหมครับถ
0: ้
1: าแบบนี
2: ้ไปเริ่มต้นดูเนาะว่าเป็นอะไร
0: ก็แนะนำว่าคือไปจริงหาหมอที่คุณสามารถไปหาได้เป็นคุณหมออายุรกรรมทั่วไปก่อนก็ได้นะครับ
2: คุ
0: ณหมอก็ตรวจร่างกายแล้วครับแล้วก็หาสาเหตุที่มันเป็นไปได้ยกตัวอย่างนะครับบางคนเป็นไทรอยก็อาจจะทำให้มีลักษณะของเหงื่อออกเหงื่อแตกใจสั่นอย่างนี้ก็ได้คุณหมอก็คงจะต้องตรวจเช็คกันนะครับคำที่ประจรมันเร็วหรือเปล่าคำไทรอยมีก้อนอะไรไหมมีตาโปนมีลักษณะอะไรที่มันเป็นไทรอยหรือในบางครั้งอาจจะต้องเจาะฮอร์โมนดูด้วยว่าฮอร์โมนไทรอยมันปกติหรือเปล่าในกรณีที่ไม่เป็นไทรอยแต่บางสุภาพสตรีบางท่านเช่นวัยหมดประจำเดือนหนาวหนาวร้อนร้อนขี้หงุดหงิดง่ายอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไข้วัยทองเพราะนั้นก็มันก็แนะนำอะครับว่าของบางอย่างมันแค่พูดแค่นี้มันเป็นได้ตั้งหลายอย่างนะครับมันอาจจะต้องเข้าไปดูอย่างละเอียดในเชิงลึกอีกนิดนึงว่ามันเป็นจากอะไรได้บ้างคร
2: ับ แนะนำว่าถ้ามันให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะอาจารย์แอร์บอกว่าเป็นเพศชายอายุ35ปีวัยรุ่นอยู่เลยค่ะ
0: ครับเพราะถ้าวัยรุ่นแล้วกันนะครับ35ปีถือว่าอายุน้อยก็แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็ยิ่งต้องมาตรวจเลยนะครับเพราะว่าบางทีเรายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีฮอร์โมนที่มันผิดปกติที่เราเจอได้บ่อยๆเช่นเป็นไทรอยที่มันเยอะมากเงี้ยมันก็อาจจะเหงื่อแตกใจสั่นร้อนๆหนาวๆเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ก็แนะนำว่าน่าจะมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจให้ละเอียดนะครับว่าเป็นอะไรค่ะ
2: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ทีมงานกำลังพิมพ์อยู่นะคะขยับเลื่อนขึ้นมานิดนึงบอกมีเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165เมื่อสักครู่อ่ะมี

0: คำถามหนึ่งไปที่คำถามนี้ก่อนคุณหนึ่งอายุ67สูง154หนัก70ตอนเช้าถ่ายปกติ1ครั้งสายๆมีอาการมวนท้องถ่าย1ครั้งคลื่นไส้แน่นท้องเหมือนมีอะไรติดอยู่ในลำไส้ปกติกินยาตัวนี้ไม่แน่ใจชื่อยาถูกไหมนะคะอาจารย์โมติเลียมแล้วก็โคโลแฟกต์เหรอคะนะคะอยากทราบว่ามียาตัวอื่นไหมที่จะทำให้หายคือหมายถึงว่าหายจากอาการที่เป็นอยู่นะคะมวนท้องเหมือนมีอะไรติดในลำไส้จริงๆแล้วถ้าจะให้รักษาเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรดีอาจารย์ถ้ารู้สึกมีอาการแบบนี้นะ
1: ครับจริงๆครับเข้าใจว่ามันตอบยากเหมือนกันเนาะแต่เพราะว่ามันอาจจะเป็นลำไส้แปรปรวนหรือว่าลำไส้อักเสบแต่เป็นไม่มากแล้วก็ยาที่กินมันเป็นเรื่องของยาบรรเทาอาการต่างๆนะครับก็ผมแนะนำว่าอย่างเงี้ยมันควรที่จะสังเกตอาการนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็รับประทานยาบรรเทาอาการและดูซิอาการมันดีขึ้นไหมนะครับสังเกตลักษณะของอุจจาระว่ามันปกติดีหรือเปล่าหรือว่ามันผิดปกติไปมีมูกมีเลือดหรือเปล่าอุจจาระมันผิดปกติไหมเช่นลำมันเล็กลงไหมนะครับคือถ้ายังมีอาการอยู่แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็เป็นสัญญาณที่เราต้องมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะเราได้พยายามปฏิบัติตัวแล้วก็ใช้ยารักษาบรรเทาอาการแล้วแต่มันไม่ดีขึ้นคีย์ที่สำคัญคือมันไม่ดีขึ้นเนี่ยครับเราควรต้องมาพบแพทย์คร
0: ับ ค่ะไปที่คิวต่อไปนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนั่งอยู่ข้างๆกันหรือเปล่าแต่ว่าคุณเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165หนัก75นะคะมีอาการเลือดข้น
1: เลือดข้น
0: รู้ได้ยังไงว่าเลือดข้นหรือว่าตอนเลือดไหลนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรและต้องรักษาอย่างไรอาจารย์เอกค่ะ
2: ครับเลือดข้นจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูจับเจาะเลือดละครับ
0: ครับ
2: ผมดูว่าความเข้มข้นเลือดนะครับสูงกว่าปกติเนาะคนปกติก็คือเนี่ยนะครับ13ถึง16หรือ18อะไรประมาณเนี้ยนะ
0: ครับ
2: ถ้าเลือดข้นก็คือจะมีความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องหาเกิดจากอะไรใช่มั้ยครับเกิดจากอะไรมันมีความผิดปกติหลักๆได้2อย่างนะครับอันที่1เนี่ยก็คือเกิดจากความผิดปกติของตัวไขกระดูกที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงเยอะเกินไปนะครับก็มีโรคบางอย่างนะครับที่เป็นกลุ่มในเรื่องของการผลิตเซลล์เพิ่มขึ้นนะครับที่เจอในผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องการรักษาด้วยอาจจะใช้วิธีคือถ้าเกิดมีอาการมากอาจจะใช้วิธีเอาเลือดทิ้งก็ได้นะเมื่อมันข้น
0: ไข่เลือดใหม่เหรอคะอาจารย
2: ์ฮะไม่เอาทิ้งเลย
0: เอาทิ้งเลย
2: เหมือนบริจาคเลือดเนี่ยเพียงแต่เอาเจาะออกมาแล้วก็ทิ้งไป
1: ครับ
2: ให้มันจางลงนะครับหรือไม่งั้นก็กินยาบางอย่างเพื่อลดการทำงานของไขกระดูกลงนะครับหรืออีกอันนึงที่จะเจอได้แต่เจอในผู้ใหญ่อายุขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เยอะมากก็คือมีปัญหาในเรื่องของขาดออกซิเจนเนาะอาจจะเป็นขาดชั่วคราวหรือขาดตลอดเวลานะครับอย่างเช่นนอนกรนนอนกรนก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงที่ทำใหขาดออกซิเจนได้165หนัก75จริงๆก็ไม่ได้อ้วนเท่าไหร่นะครับก็คือมันเกิดได้จากหลายสาเหตุต้องหาดูว่าสาเหตุที่เกิดจากอะไรจะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
1: ครับอาจารย์แนะนำว่าถ้าในกรณีเนี่ยควรจะไปหา
2: หมอโรคเลือดก่อนใช่ครับหมอโรคเลือดครับ
0: นะคะวันนี้ได้รับคำตอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ตัดเขาเรียกว่าตอบทีละคิวทีละคิวมาเรียบร้อยขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์หมอแอร์และอาจารย์หมอเอ็นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพชมรายการรับคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์นะคะหมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดง

หมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันเวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเรื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ
1: ฮะของขวัญของใครล่ะครับแม
2: ่ของขวัญให้พ่อเขานะจ้าวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
2: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
1: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: เฮ้ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: เออนั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: เบาๆสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: เอ๋แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้เบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถ่เอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
3: เว้ยเอ้ยทำยังไงดีทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะจั๊บเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
4: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
4: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้ yeah! แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแล้วทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: ฮ่าแหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: ก็เริ่มลงมือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนคุณพ่อเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นไอ้นิดหน่อยก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วเราก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นลงคายคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันแล้วก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
3: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
2: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกึกว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
3: หวังว่าแม่กินช็อกโกแลตนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
4: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: โอ้เออไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพิ่งจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เองแล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
3: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
4: พี่ตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
2: เอ๊ะแหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
3: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
4: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้ะ
3: แม่จ๋า
4: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งกูดไนท์นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: โอ้โหนี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: โอ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องอินพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊งได้ก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างนั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๋อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆ นะจ้ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แกจะขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวเบต้าแมนได้ล่ะเนี่ย
3: อะไรนะจ๊ะเลบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
0: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
3: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
4: เอ๊ะกล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
0: ฮ่าใช่หรอครับอันนี้เลยล่ะครับ
4: ถ้างั้นกึกว่าตังคุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
3: เอ๊ะทำไมล่ะจ๊ะแค่ข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ๊ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
0: คุณยายอะคุณยายไม่เข้าใจแก๊ปถ้าไม่ใช่กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเฮ้ย
3: ฟังแล้วเนี่ย
4: นึกออกแล้วค่ะกึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะขั้นแรกก็ต้องทำข้าวผัดซอสก่อนให้สีออกแดงๆเหมือนเบต้าแมนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปะลงไปบนกล่องข้าวตกแต่งรูปร่างให้ดูคล้ายๆส่วนหัวของเบต้าแมนซะเสร็จแล้วก็วางสาหร่ายข้าวลงไปดึงหนังผัดตาดำๆเหมือนเบต้าแมน
0: ผัดเขียวๆข้างบ

0: ับเป็นแถบแปะลงไปได้เลย
1: ฮะแล้วส่วนเขาแช่แช่เหลืองๆกับขอบตานี่ล่ะครับ
0: เอาไข่ทอดมาแปะเป็นขาวแช่แช่แบบนี้แล้วก็ติดลงไปบนหัวเบต้าแมนซะเอ้ยแล้วใกล้เคียงเบต้าแมนแล้วหรือยังเราใช้เส้นลูกชิ้นปลาละกันนะแปะเป็นแถบปากแบบนี้แล้วก็แปะลงไปก็ได้กล่องข้าวลูกเบต้าแมนแล้ว
1: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่กุ๊กเบต้าแมนจริงๆด้วยล่ะครับ
0: ที่จะเติมผักกาดแก้วเข้าไปเป็นแบ็คกราวด์เติมไก่ทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปหน่อยให้มีเนื้อสัตว์บ้างแล้วก็มะเขือเทศแครอทบล็อกโคลี่ต้มแค่นี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วข้าวกล่องที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนแค่นี้พอจะเอาไปอวดเพื่อนได้หรือยัง
1: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม
0: จ้า อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนเพื่อนแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
2: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
3: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะ
4: กล่องไหนที่เซนไม่มีขายที่ไหนอ่ะ
3: เจ๋งกว่ากล่องข้าวลายเบต้าแมนธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
4: โอ้ยเมื่อวานอ่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องส้นแล้วเนี่ยโอ้ยแก๊ปพวกเนี้ยขอให้พี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
2: ฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบต้าแมนเหมือนกันขอฉันด้วยกล่องนึงนะ
1: ไม่รู้สิ

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อ28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบ

0: นี่เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกไทให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีไทอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกไทเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
0: เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเค
2: ก่อนอื่นนะครับเราลากเส้น
0: ตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับ
2: แล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมา
0: ขนาดนี
2: ้แล้วก็ลากเส้นมาชนกัน
0: ประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับ
2: เพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับ
0: แล้วก็ลากชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะลาสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับทากาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ
1: ่อสอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsincloud กันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์ตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิษฐ์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมล address สอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขึ้นทำอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารใช้ว่าว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: เราจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้ยนั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดน่ะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็ชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
5: งงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
1: ข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ๋ทำยังไงหรอ
6: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ได้ไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอ่ะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมันซะแล
6: ้วหนูก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
6: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
7: สวัสดีครับคุณครู
6: แหมพร้อมเรียนกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
7: ใช่ครับคุณครู
6: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1

0: ่อนจ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ๊ะ
1: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะแล้วพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้เพราะขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
0: เออแต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
2: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: โอ้ย
3: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
0: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
3: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง

0: ันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
4: ฮ่าน
2: ั่นนะ
5: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกรู้ไหม
4: ความเสียสละ
5: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
0: อ๋อหนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
4: เห็นด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
5: แต่ว่าในกรณีเนี่ยนอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็อาจจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
2: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
5: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันยังมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
2: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
4: เย้
5: ระวังนะเด็กๆ

ึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่เคยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีใด

0: หลงทาง
1: รสชาติดีงมเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ทันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณแม่กลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันๆมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
3: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ
4: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
5: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
6: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
0: งูงี
4: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
7: เย้ยโอ้ไปแล้ว
0: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
6: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
0: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
6: โอ้โห
7: น่ารักจังเลย
6: น่ารัก
0: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช่ไหม
7: ปองตา
6: สวยด้วย
7: อ
6: ่ะ
7: ว้าวว้าวเชียว
0: ใช่
6: พุงป่องไปเลย
7: พุงมันใหญ่มากเลย
6: น้าว่าย
0: เยอะไงเลย
7: ฮ
0: ั
7: ทชิวฮัทชิว
6: ชิว
5: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้ลอยอยู่เต็มไปหมดเลย
7: ว้าย
4: เป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
5: ของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
4: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
7: เย้
0: นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
6: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
4: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
0: ฝากด้วยนะเขียวหวาน
8: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
9: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
8: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
9: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
4: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
9: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
4: ครับคุณป้าทุเรียน
8: ดีๆนะ
10: เร็วจ้ะ
4: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
3: ลูกชายของแม่น่ะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
4: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
3: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะ เขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
4: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาดฮึบนี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสาร
5: นึกไม่ถึงเลยอะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
6: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอา
3: บอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
0: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
3: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
11: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
12: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์
13: มาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1เหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่า Champ of the Week นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งคุณแม่เล็กและน้องจี
14: ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
15: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
14: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
15: มีค่ะ
14: จริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
15: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
14: อ๋อก็ไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
15: ไม่ใช่ค่ะ
14: ตอนนี้กวางเรียนดีอะ
15: กวางค่ะ
14: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ่นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและน้องดีนานะ
16: สวัสดีครับ
17: พวกเรามาจาก
18: ทีม
19: เมกาดีนานครับถึงพวกเราตัวเล็ก
18: แต่ผม
19: ใจใหญ่นะคะ
14: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
18: จะได้ดีนานๆไหมคะ
14: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป
18: ๊
14: บ
18: ไม่ได้
14: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
18: ใช่
14: นี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
18: สองคนค่ะ
14: สองคนอีกคนนึงชื่อว่าอ
18: ีกคนนึงชื่อดีพร้อมค่ะ
14: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบยุนไม่ใช่ดีนาน
18: ดีนานๆ
14: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
18: ดีนานเหรอคะ
14: ครับ
18: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
14: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
18: เหมือนไหม
14: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
18: เหมือนไหมคะ
14: โอ้ครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
20: ค่ะนิดเดียว
18: นิดเดียว
14: ยอมรับก็ด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้

0: ้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดินาโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้าหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
1: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
1: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
2: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
2: กีฬาก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
2: ก็มีอะไรบ้างคะ
1: มีกอล์ฟค่ะ
2: มีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟมีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อ่ะลูก
1: 70ครับ
2: 70
0: 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
2: ครับ
0: 270
2: 70ทำอะไรได้อีกครับ
0: ทำอะไรได้อีก
1: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
2: ลอง
0: ๆๆนี่ๆเดี๋ยว
2: อย่าเตะโดนพี่หอยนะคะโอ้โห
0: อีกทีสิอีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงมั้ยเดี๋ยวถึงมั้ยโทษทีนะฮะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
1: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
2: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
3: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องได้เลยครับ
4: พ่อครับ
5: ครับ
4: อาจารย์ขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
5: ครับผมเอาไปทำอะไรอ่ะลูก
4: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
5: หือม้าบินม้าบินมีจิก
6: ซันซันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วซันซันยังอยากต้องการที่ม้าบินด้วย
7: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ำเลยครับลูก
4: ไม่กินCL งอนพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
7: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
4: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ่ออ
7: ืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
4: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
7: พ่อเข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับ
3: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกัน
0: ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเอฮะ
8: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จ

0: ค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความ
1: สำคัญเป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
0: ่คิดได
1: ้เออตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
0: เล่น
1: เหรอเกมอะไร
2: ไม่ครับมีเยอะเลย
0: ไม่ครับ
1: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
0: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายอ่ะชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
1: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้นเอ้ยดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อมั้ยอยากเราอยากซื้อแบบเป็นแรไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
0: เคยอยากซื้อมั้ยคะ
1: เคยมั้ย
2: เคยค่ะ
1: เคยเหรออยากซื้อแล้วทําไมไม่บอกแม่หรือเรา
2: บอกพ
1: ่
2: อค่ะ
1: บอกพ่อพ่อซื้อให้
0: พ่อซื้อให้มั้ยคะ
1: พ่อซื้อให้มั้ยซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
0: หน
1: ู
0: พูดว่ายังไง
1: อยากได้ยังไงลูก
2: หนูอยากได้ป้าป้าบอกว่าถ้าป้าเห็นป้าก็หาให
1: ้เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให้
2: อยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
1: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่มั้ยคุณพ่อมาบอกคุณแม่มั้ย
0: นี่
1: คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องทำอะไรฮะ
0: จริงๆเขาต้องแบบ
1: หนูดีนานเป็นลูกครึ่งมั้ยฮาร์ฟมั้ย
2: ไม่ครับ
1: อ้าวเป็นคนไทย
2: ไม
1: ่ใช่ด้วยเป็นคน
2: จีน
1: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
2: ที่ไทยครับ
1: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานอย่างเดียว
3: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอปโรบล็อกค่ะ
1: แอปโรบล็อกเราเอาไว้ทำอะไรครับ
3: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
1: มันมีประโยชน์อะไรไออันเนี้ย
3: ก็เอาไว้เล่นขายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็เนมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
1: เออน้องอายุเท่าไหร่นะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
3: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลย
4: ชนะครับ
5: ครับ
4: ผมแค่อยากได
5: ้
4: เพราะมันมีตัวเดียวในเก
5: ม
4: มันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
5: เ
4: พราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
5: โอเค
1: ไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้

0: มีอะไรที่อาจารย์เอ็ดบอกครับ
1: หรือว่าอยู่ที่พยาบาลที่ฉีดเดินเข็ม
0: ไม่แน่ใจว่าพยาบาลโกรธกันหรือเปล่าแต่ว่า แต่ว่าหลังฉีดก็ไม่มีอะไรครับว่ายืนยันครับคุณผู้ชมปลอดภัยอยู่
1: ปลอดภัยยังมานั่งอยู่ตรงนี้ได้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะคะเราเห็นอาจารย์หมอหลายท่านที่มารัดคิวหมอเนี่ยฉีดครบ2เข็มเป็นที่เรียบร้อยว่าปอดผมแข็งแรงนะคะอันนี้จริงไหม
2: ผมบอกตรงๆผมไม่เคยเห็นคลิปนั้นผมเคยเห็นแต่คลิปของอาจารย์เตชิตที่มา
1: อ๋อที่มาฝึกปอดเขาจะมีเสียงเพลงแบบพึ่งเขิมเหมือนคล้ายๆกับที่เราฉีดวัคซีนข้างล่างอ่ะตึงๆๆอะไรแบบนั้นแล้วก็เหมือนแบบเขาจะบอกว่ามีช่วงนึงให้เรากั้นหายใจแล้วดูซิว่ากั้นหายใจถึงช่วงเนี้ยเหนื่อยหอบไห
0: ม
1: ถ้าเหนื่อยหอบแปลว่า
2: ที่เรากำลังหลับหรือเรากำลังพักนับอัตราการหายใจว่าอัตราการหายใจเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นไหมนะครับอันนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเขาบอกว่าได้ใช้ยากดภูมิคุ้มกันไหมเนาะถ้าเกิดใช้ยากดภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ปกติโดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับในเรื่องของความเสี่ยงที่มีลิ่มเลือดอุดตันก็คือเคยมีลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้วปกติเขาก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอผู้ดูแลหลัก
1: SLE
2: ใช่ SLE ครับ
0: เห็นด้วยเลยครับอาจารย์ว่าเราต้องรู้คุมโรคได้หรือเปล่าแล้วระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือดสำหรับการรักษาโรคประจำตัวมันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะมีคำถามเรื่องการตรวจโควิดนะคะบอกว่าเราควรจะตรวจโควิดเมื่อไหร่ดีถ้าเราบังเอิญเป็นกลุ่มเสี่ยงไปตรวจเลยไหมหรือต้องรอแค่ไหนยังไงคะอาจารย
0: ์ครับจริงๆนะณปัจจุบันเนี่ยก็ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปตรวจเลยนะครับขนาดเราไปตรวจเลยเนี่ยคิวที่เราจะได้ตรวจจริงๆในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนั้นซะด้วยซ้ำเพราะปัจจุบันอาจจะต้องมีการออนไลน์แล้วก็มีการนัดอย่างเงี้ยครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะจำกัดคนที่ไปโรงพยาบาลเหมือนกันอย่างที่รามาพอดีมีรุ่นน้องบอกว่านัดตรวจโควิดคือไม่ใช่แค่วันนี้นะคะนัดมา2วันแล้ว2วันแล้วแต่กว่าจะได้ตรวจคือวันพรุ่งนี้แล้วคุณหมอก็จะระบุเวลามาเลยว่ามากี่โมงแล้วก็มาตอนนั้นเพื่อที่จะลดความแออัดใช่ไหมคะ
0: ครับก็แนะนำว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนก็ขอให้ดำเนินการที่จะนัดที่จะไปตรวจนะครับอาจจะได้วันนั้นเลยหรืออาจจะได้อีกสักวัน2วันหรือ3วันก็แล้วแต่หลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่ามีความเสี่ยงมากไปกว่าการไปตรวจนะครับก็คือการกักตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณก็จะต้องคิดว่าคุณอาจจะมีโรคโควิดอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะต้องที่เรียกว่ากักตัวใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสแทนซิ่งชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันว่าโรคมันอาจจะสมมุติว่าเรามีโควิดเราอาจจะกระจายไปสู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มที่สูงวัยหรือว่าเด็กนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องระวังด้วยแล้วก็มาตรวจนั่นแหละครับสรุป
1: ค่ะตอนนี้หลายคนจะค่อนข้างกังวลใจตื่นมาก็จะส่องตาตัวเองแดงไหมดูหาผื่นนะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็เอ๊ะไอหรือเปล่าเจ็บคอไหม
2: ผมเป็นอ
1: ย่างที่อาจารย์ที่บอกว่าเราคงจะเป็นโรคอื่นกันก่อนที่จะเป็นโควิด
2: เป็นโควิดที
1: ่นะคะทีนี้มีคำถามที่อาจารย์ทำงานในออฟฟิศนะคะคือเพื่อนบางคนไม่ยอมใส่แมสจริงๆแล้วในออฟฟิศสมมติว่าถ้า work from home ไม่ได้จริงๆการนั่งทำงานในออฟฟิศที่มีคนหมู่มากทุกคนต้องสวมแมสหมด
0: ถูกต้องไหมคะในห้องเดียวกันสวมแมสค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยหลายคนบอกว่าออกเป็นกฎบริษัทไปเลยไหมต้องสวมแมสเนาะเดี๋ยวนี้ต้องสวม
0: ก็ควรครับแล้วก็ที่ต้องเตือนอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงคือตอนที่รับประทานข้าวตอนกลางวันเนี่ยครับคนไทยก็มีความชอบคุยชอบเมาระหว่างกินข้าวอะไรเงี้ยครับบางทีเราช็อตเนี้ยนะครับเป็นช็อตที่ทุกคนพลาดหมายถึงว่าเราจะไปจับ
2: รอบหลังเนี่ยอาการเขาว่าไข้จะไม่ค่อยเด่นอาการที่เด่นจะเป็นตาแดงมีผื่นแล้วก็เจ็บคอรวมถึงในเรื่องของการรับรสการรับกลิ่นเนาะที่ผิดปกติไปนะแต่ประวัติอันที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของประวัติสัมผัสนะครับอันนั้นเป็นประวัติที่สำคัญที่สุดนะเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดเวลาเราเดินไปไหนใส่หน้ากากตลอดเวลาถอดหน้ากากมาไม่เจอใครไม่มีใครอยู่รอบๆโอกาสจะเป็นโควิดก็น้อยครับ
0: เห็นด้วยเลยครับแล้วก็มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นติดเชื้อโควิดนะครับเอาเข้าจริงๆสัก 75% เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาจจะอาการน้อยมากนะครับก็คนที่มีอาการอาจจะเป็นสัดส่วนน้อยนะครับแต่ว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะฮะกลุ่มนี้มันจะสามารถที่จะมีศักยภาพในการแพร่โรคได้เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราประวัติสัมผัสเนี่ยสำคัญมากจริงๆคือถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเราก็จะต้องกักตัวอย่างเช่นเสี่ยงที่14วันอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะ work from home หรือ

0: จะลดการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าอาการมันไม่จำเพาะเจาะจงแล้วก็ล้างมือใส่หน้ากากนะครับแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองคือถ้าอย่างที่คุณบอกมาแสบคอเป็นมากขึ้นมีไข้เริ่มตาแดงที่อาจารย์เอสบอกพวกเราเนี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องสงสัยนะครับก็อาจจะต้องไปตรวจเงี้ยครับ
1: ใช่ครับอาจารย์อย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าสมมติว่าเป็นโควิดแต่ไม่มีอาการนั่นหมายความว่าคือร่างกายไม่มีอาการหวัดไม่
2: อาจจะมีอาการแต่มีอาการน้อยๆ
1: เหมือนเป็นหวัดธรรมดา
2: ใช่เป็นหวัดธรรมดามีไข้น้อยๆคัดจมูกนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นหวัดทั่วไปเลยไม่ได้คิดถึงนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดไม่ว่าเราเจอใครเราใส่หน้ากากตลอดถ้าที่ดีใส่2ชั้นเลยครับหน้ากากอนามัย1ชั้นหน้ากากผ้าทับอีก1ชั้นเจอใครเมาส์แรงๆอาศัยเฟซชิลกันไปหนึ่งรอบรับรองไม่ติดแน่นะคร
1: ับ
2: เพราะถ้าเกิดอย่างอาการของคุณกัญญาพัฒน์เนาะแน่นหน้าอกแสบคอบ่อยครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นช่วงโควิดผมจะบอกว่าเป็นกรดไหลย้อน
0: ครับครับครับใช่ครับ
1: คือถ้าเครียดก็มีอาการแน่นหน้าอกได้มั้ยคะ
2: ใช่ก็คือเนี่ยเป็นแน่นหน้าอกแสบคอเนี่ยมันก็คือเป็นกรดไหล
0: แล้วเราอาจจะปรับหมอนสูงนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องท่าทางที่ทำให้กรดไหลย้อนมันเกิดได้น้อยลงอะนะครับครับ
1: เดี๋ยวนี้หลายคนวิตกจริตไปหมดแล้วนะคะเอ๊ะจะเป็นหรือยังเป็นหรือยังเอามาที่คุณวันชัยถามเรื่องอื่นบ้างนะคะคุณวันชัยถามเรื่องวิตามินดีนะคะบอกว่าวิตามินดีที่ได้จากแดดนะคะที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันถ้าไม่เจอแดดไปหาซื้อวิตามินดีมากินแทนได้ไหมครับหลายคนพยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอาจารย
0: ์ครับวิตามินดี
2: ใช่ไหมครับก็คือสามารถเขามีการพูดว่าวิตามินดีสามารถช่วยในเรื่องของเพิ่มคุ้มกัน
1: อา
2: จจะมีการป้องกันโควิดได
1: ้
2: นะครับถึงแม้คนไทยจะเป็นเมืองร้อนนะครับถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้เราก็ไม่ได้แนะนำว่าควรจะต้องเจาะเลือดวัดระดับวิตามินดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีถ้ากังวลเราสามารถที่จะซื้อวิตามินดีในระดับต่ำเนี่ยกินเป็นวิตามินรวมที่มีวิตามินดีผสมอยู่กินร่วมกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องไปถึงขั้นซื้อวิตามินดีอย่างเดียวมากินอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับ
1: ทีนี้มีคำถามหลังจากส่วนหัวใจเนี่ยหายใจเข้าไม่เต็มปอดเลย 18-20มกราคมมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บๆหายแล้วก็กินยาหลายตัวมากอาจารย์ให้ดูตัวยานิดนึงนะคะกินยาอยู่หลายตัวประมาณนี
2: ้
1: ก็ถามว่าตอนนี้ควรจะต้องไปหาหมอไหมเพราะว่ารู้สึกเจ็บๆหน้าอกเจ็บๆหายคือตอนนี้เราจะบอกว่าไม่สาหัสมากหรือว่าไม่หนักมากก็อย่ามาหาหมอแต่อาการแบบนี
2: ้ฟังดูอาจจะกังวลเรื่องโรคหัวใจที่เขาเคยสวดห
0: ั
2: วใจเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่คำถามอีกอย่างนึงฉีดวัคซีนได้ไห
2: มไปถามหมอโรคหัวใจครับจะดีกว่าครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของวัคซีนแต่ถ้าเกิดถามว่ามีอาการแน่นหน้าอกบ่อยๆทั้งที่กินยามีทั้งแอสไพรินมีอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องไปหาหมอโรคหัวใจดูนิดนึงนะครับว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยเป็นจากที่เส้นเลือดที่มันเคยส่วนไว้มันมีการตีบลงมาอีกหรือเปล่าจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มมีการขาดเลือดอีกหรือเปล่า
0: เห็นด้วยเลยครับอาจารย์พอดีเราพบว่าบางคนใส่สเตนหรือว่าสายสวนอะไรไปแล้วมันมีการตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาการอะไรบ้างล่ะครับที่เราจะทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าเหนื่อยเวลาที่เราออกแรงอย่างเงี้ยครับเหงื่อออกใจสั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่คิดว่าอาจจะต้องไปเจอคุณหมอโรคหัวใจก่อนนัดนะครับนะ
1: ครับคือถ้าใครที่มีโรคอะไรที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเน
0: ี่
1: ย
0: โรคประจำตัว
1: ควรจะต้องถามแบบคุณหมอก่อน
2: ใช่ครับควรจะต้องถามคุณหมอดูว่าสามารถเลื่อนนัดได้ไห
1: ม
2: ตรวจทางไกลได้ไหม
0: ครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของโรคเขาเรียกเกี่ยวกับอาหารนะคะก็มีโรคกระเพาะมาคุณเอ็มออนนะคะบอกว่าถ้าเราเป็นโรคกระเพาะเราควรทำตัวอย่างไรดีเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วก็หายจากโรคนี้ค่ะอาจารย
2: ์ครับผมโรคกระเพาะเนาะคือจริงๆโรคกระเพาะมันจะเป็นโรคที่เกิดจากได้จาก2อันหลักๆอันที่1ก็คือเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยใช่ไหมครับที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะครับรับประทานอาหารที่มีรสจัดอาหารที่อาจจะมีความเป็นกรดสูงอะไรอย่างนั้นนะครับกินหรืออาจจะกินเยอะกินน้อยเกินไปอันนั้นก็มีส่วนนะครับแต่ว่าโรคกระเพาะยังมีอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า H. pylori ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของอาหารอันนั้นเราต้องไปรักษาตัวการติดเชื้อถึงจะทำให้อาการของโรคกระเพาะมันหายไปนะครับ
1: เชื้อเหล่านี้มันมาจากไหนคะอาจารย์มาจากอาหารที่เราทาน
2: มาจากอาหารนี่แหละถ้าเกิดไอ้เชื้อตัวเนี้ยที่

0: มันอยู่ในกระเพาะเราได้เนี่ยมันมาจากอาหารนี่แหละเรากินเข้าไปเองเนี่ยแหละครับ
1: เพราะนั้นคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเราก็อย่างที่บอกครับยาก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่การปฏิบัติตัวที่อาจารย์บอกมาอาหารการกินกินให้เป็นเวลาใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องกินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆอาหารที่มีรสจัดชากาแฟอย่างเงี้ยอาจจะต้องงดเพราะมันอาจจะกระตุ้นให้อาการมันกำเริบได้การใช้ยานี้เรามัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำให้โรคกระเพาะมันกำเริบเช่นยาแก้ปวดบางชนิดถ้าเราไม่ทราบมันทำให้แผลทางเดินอาหารหรือว่าโรคกระเพาะมันกำเริบได้อย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังความเครียดนี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็ทำให้กระตุ้นให้โรคกระเพาะมันกำเริบได้เพราะฉะนั้นถามแล้วว่าจะดูแลโรคกระเพาะยังไงเนี่ยมันต้องปรับตั้งแต่พฤติกรรมสาเหตุที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะปรับใจของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรารับประทานยาปรับพฤติกรรมแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับว่าอาจจะต้องไปเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารซึ่งบางครั้งอย่างที่อาจารย์เอ็ดบอกเรามันอาจจะมีโรคติดเชื้อ H. pylori อยู่แล้วยังไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือจริงๆมันเป็นจากสาเหตุอื่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติตัวทุกด้านแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่คิดว่าอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
2: ค่ะวันนี้คำถามมีหลากหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของโควิดแล้วเรื่องมะเร็งวันนี้อาจารย์เอสเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะอาจารย์แอร์เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณลุงอายุ89ปีนะคะสูง167หนัก60บอกว่าเพิ่งตรวจเจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวันนี้เลยนะคะคุณหมอบอกว่าน่าจะอยู่ในระยะที่2หรือ3อยากทราบว่าระยะแบบนี้มีโอกาสรักษาหายไหม
0: มีครับครับผมเพราะว่าปกติมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะมีแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งทั่วไปเนาะ1 2 3 4นะครับถ้าอยู่ในระยะ2ระยะ3นะครับมีโอกาสรักษาหายขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งว่าเป็นชนิดไหนถึงจะบอกได้ว่าโอกาสที่รักษาหายนั้นจะมากน้อยขนาดไหน
1: ครับ
2: นะครับยังเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถ้าตอนนี้จะให้คุณลุงนะคะเขาเรียกว่าเริ่มปฏิบัติตัวเองเพื่อที่เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาเนี่ยคุณลุงจะต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ครับก็คงจะต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อเพราะการติดเชื้อจะทำให้การเริ่มยาเคมีบัตรช้าไปนะครับก็
2: อายุ89ถ้าให้เคมีมันมีผลอะไรไหมคะอาจารย
0: ์เขาก็จะเลือกยาที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็โรคที่มีร่วมอยู่แล้วปกตินะครับ
1: ครับอาจารย์
2: เดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งแล้วก็วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากนะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่เป็นผู้ให้การรักษาก็น่าจะเลือกวิธีการรักษา
0: ใช่ครับครับ
1: ที่อยากให้อาจารย์เอ็ดให้ข้อเท็จจริงนิดนึงครับเพราะคนชอบคิดว่าเป็นมะเร็งแล้วจะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่มันจะคุมโรคได้หรือว่าเรียกว่าอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับอาจารย์
0: ใช่ครับถูกครับเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคือมะเร็งมันทำให้ตายก็จริงนะครับเพียงแต่มะเร็งไม่ได้ทำให้ตายวันนี้พรุ่งนี
1: ้
0: เรายังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับมะเร็งนะครับก็คือรักษาให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับในโอกาสในเรื่องของโอกาสที่จะรักษาหายขาดจริงๆก็ถ้าเป็นระยะหนึ่งโอกาสรักษาหายขาดก็มากกว่าระยะ4เป็นเรื่องปกติมะเร็งบางชนิดมีโอกาสที่จะตอบสนองต่อการรักษาดีก็มีโอกาสที่จะอยู่มีชีวิตยืนยาวได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งการที่รักษาตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอดได้มากขึ้นนะครับบางรายมีโอกาสถึงขั้นหายขาดได
1: ้
0: นะครับโดยเฉพาะมะเร็งในเด็กปกติเวลาเรารักษาหวังหายเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป
1: ครับ
0: ผ
1: มนะ
2: ครับค่ะไปที่คำถามจากคุณจิติมานะคะอายุ57ปีสูง165หนัก58นะคะคุณจิติมาบอกว่าปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดนะคะเลือดไปฉี่ไปปัสสาวะเนี่ยบอกว่ากระดาษเช็ดแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเลือดติดมาด้วย อยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างมีโรคประจำตัวคือทารัสซีเมียมีโรคเลือดจางเกี่ยวกันไห
1: ม
2: ปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดติดอยู่แล้วก็ไปปัสสาวะก็มีเลือดติดอยู
1: ่
2: จะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
0: กำลังคิดว่ามีเลือดออกมาทั้ง
1: สองทาง
0: เนาะแล้วก็ทางปัสสาวะ
1: ปัสสาวะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ดูรุนแรงนะคะ
0: อันที่ไม่เกี่ยวแน่ไม่ทารัสซีเมียไม่ทำให้มีอาการแบบนี้อันนี้ต้องหาสาเหตุอื่นครับว่าเป็นอะไรแล้วถ่ายออกมาเป็นเลือดสดจริงๆมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะ
1: ใช่ครับ
2: มันเกิดจากอะไรได้บ้างอาจารย์แอน
1: คือถ้าเป็นเลือดสดๆเลยเนี่ยแล้วไม่เจ็บส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนัก นะครับแต่ว่าถ้าเจ็บอาจจะมีเรื่องของแผลที่บริเวณทวารหนักนะครับแต่ว่าโจทย์ที่สำคัญก็คือท่านอายุค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราต้องระวังคือเช่นมันเป็นเรื่องของโรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็งในลำไส้หรือว่าทวารหนักหรือเปล่าคือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี้ยก็จริงแนะนำก็ชัดเจนนะครับมีอาการชัดเจนเนี่ยควรจะต้องตรวจนะครับว่ามันมีปัญหาของอะไรหรือเปล่าบางทีอาจจะต้องตรวจอุจจาระด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกมาจากทางเดินอาหารจริงหรือเปล่านะครับสำหรับการที่มีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดคงต้องดูครับว่าลักษณะของเลือดเป็นยังไงเช่นสาเหตุที่เราพบได้บ่อยๆเช่นมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาว
2: ะ
1: ถ้ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดเนี่ยแหละครับแล้วก็ตรวจทั้งปัสสาวะตรวจอุจจาระด้วยว่ามันเป็นอะไรนะครับสาเหตุส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มสิ่งที่อายุมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องตามดูนิดนึงครับว่ามันไม่ใช่จริงๆหรือเปล่าครับก็แนะนำว่าน่าจะต้องตรวจครับ
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณณัฐการนะคะคุณณัฐการบอกว่าขอสอบถามกรณีคนที่มีอาการเหงื่อออกมากแล้วก็ชุ่มเลยนะคะออกจนชุ่มเลยร้อนง่ายมากๆเหงื่อไหลเหมือนเปิดก๊อกเลยค่ะในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกปกตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวแต่ว่าก็หนาวง่ายมากๆถ้าต้องการหาว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือคุณจะไปเริ่มต้นที่คุณหมอแผนกไหนดีคะ
0: ร้อนง่าย
2: ร้อนง่ายหนาวง่ายนะคะ
1: คุณเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่ไหมครับ
2: ไม่ได้บอกเลยค่ะคุณนักการไม่ได้บอกอายุมา
1: บางท
2: ี
1: มันตอบยากเนอะจันแล้วบางคนเป็นทั้งหมดประจำเดือนก็จะไปอีกแนวนึงถ้าเป็นวัยทำงานก็จะไปอีกแนวนึงไหมคร
0: ับ ก็ไปหาหมออายุรกรรมก่อนไหมครับ
1: ครับ
0: แบบนี
2: ้ครับไปเริ่มต้นดูเนาะว่าเป็นอะไร
1: ก็แนะนำว่าคือไปคุณจริงหาหมอที่คุณสามารถไปหาได้เป็นคุณหมออายุรกรรมทั่วไปก่อนก็ได้นะครับ
2: คุ
1: ณหมอก็ตรวจร่างกายแล้วครับแล้วก็หาสาเหตุที่มันเป็นไปได้ยกตัวอย่างนะครับบางคนเป็นไทรอยอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีลักษณะของเหงื่อออกเหงื่อแตกใจสั่นอย่างนี้ก็ได้คุณหมอก็คงจะต้องตรวจเช็คกันนะครับคำที่ประจรมันเร็วหรือเปล่าคำไทรอยมีก้อนอะไรไหมมีตาโปนมีลักษณะอะไรที่มันเป็นไทรอยหรือในบางครั้งอาจจะต้องเจาะฮอร์โมนดูด้วยว่าฮอร์โมนไทรอยมันปกติหรือเปล่าในกรณีที่ไม่เป็นไทรอยด์แต่บางสุภาพสตรีบางท่านเช่นวัยหมดประจำเดือนหนาวหนาวร้อนร้อนขี้หงุดหงิดง่ายอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไข้วัยทองเพราะนั้นก็แนะนำครับว่าของบางอย่างมันแค่พูดแค่นี้มันเป็นได้ตั้งหลายอย่างนะครับมันอาจจะต้องเข้าไปดูอย่างละเอียดในเชิงลึกอีกนิดนึงว่ามันเป็นจากอะไรได้บ้าง
2: แนะนำว่าถ้ามันให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะอาจารย์แอร์บอกว่าเป็นเพศชายอายุ35ปีวัยรุ่นอยู่เลยค่ะ
1: ครับเพราะถ้าวัยรุ่นแล้วกันนะครับ35ปีถือว่าอายุน้อยแล้วก็แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็ยิ่งต้องมาตรวจเลยนะครับเพราะว่าบางทีเรายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีฮอร์โมนที่มันผิดปกติที่เราเจอได้บ่อยๆเช่นเป็นไทรอยที่มันเยอะมากเงี้ยมันก็อาจจะเหงื่อแตกใจสั่นร้อนๆหนาวๆเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ก็แนะนำว่าน่าจะมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจให้ละเอียดนะครับว่าเป็นอะไร
2: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ทีมงานกำลังพิมพ์อยู่นะคะขยับเลื่อนขึ้นมานิดนึงบอกมีเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165เมื่อสักครู่อ่ะมีคำถามนึงไปที่คำถามนี้ก่อนคุณหนึ่งอายุ67สูง154หนัก7ตอนเช้าถ่ายปกติ1ครั้งสายๆมีอาการมวนท้องถ่าย1ครั้งคลื่นไส้แน่นท้องเหมือนมีอะไรติดอยู่ในลำไส้ปกติกินยาตัวนี้ไม่แน่ใจชื่อยาถูกไหมนะคะอาจารย์โมติเลียมแล้วก็โคโลแฟกต์เหรอคะนะคะอยากทราบว่ามียาตัวอื่นไหมที่จะทำให้หายคือหมายถึงว่าหายจากอาการที่เป็นอยู่นะคะมวนท้องเหมือนมีอะไรติดในลำไส้จริงๆแล้วถ้าจะให้รักษาเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรดีอาจารย์ถ้ารู้สึกมีอาการแบบนี้นะ
1: ครับ
0: มวนท้อง
1: ครับเข้าใจว่ามันตอบยากเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นลำไส้แปรปรวนหรือว่าลำไส้อักเสบแต่เป็นไม่มากแล้วก็ยาที่กินมันเป็นเรื่องของยาบรรเทาอาการต่างๆนะครับก็ผมแนะนำว่าอย่างเงี้ยมันควรที่จะสังเกตอาการนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็ป่าอุจจาระมันผิดปกติไหมเช่นลำมันเล็กลงไหมนะครับคือถ้ายังมีอาการอยู่แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็เป็นสัญญาณที่เราต้องมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะเราได้พยายามปฏิบัติตัวแล้วก็ใช้ยารักษาบรรเทาอาการแล้วแต่มันไม่ดีขึ้นคีย์ที่สำคัญคือมันไม่ดีขึ้นเนี่ยครับควรต้องมาพบแพทย์
2: ค่ะไปที่คิวต่อไปนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนั่งอยู่ข้างๆกันหรือเปล่าแต่ว่าคุณเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165หนัก75นะคะมีอาการเลือ
1: ดข้น
2: รู้ได้ยังไงว่าเลือดข้นหรือว่าตอนเลือดไหลนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรและต้องรักษาอย่างไรอาจารย์เอกค่ะ
0: ครับเลือดข้นจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูจับเจาะเลือดละครับ
2: คร
0: ับผมรู้ว่าความเข้มข้นเลือดนะครับสูงกว่าปกติเนาะคนปกติก็คือ นี่ยนะครับ13ถึง16ถึง18อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเลือดข้นก็คือจะมีความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นนะครับก็

0: ต้องหาเกิดจากอะไรใช่ไหมครับเกิดจากอะไรมันมีความผิดปกติหลักๆได้2อย่างนะครับอันที่1เนี่ยก็คือเกิดจากความผิดปกติของตัวไขกระดูกที่ทําหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงเยอะเกินไปนะครับก็มีโรคบางอย่างนะครับที่เป็นกลุ่มในเรื่องของการผลิตเซลล์เพิ่มขึ้นนะครับที่เจอในผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องการรักษาด้วยอาจจะใช้วิธีคือถ้าเกิดมีอาการมากอาจจะใช้วิธีเอาเลือดทิ้งก็ได้นะในเมื่อมันข้นนะ
1: ไข่เลือดใหม่
0: เ
1: หรอคะอาจารย
0: ์ฮะไม่เอาทิ้งเลย
1: เอาทิ้งเลย
0: เหมือนบริจาคเลือดเนี่ยเพียงแต่เอาเจาะออกมาแล้วก็ทิ้งไป
2: ครับ
0: ให้มันจางลงนะครับหรือไม่งั้นก็กินยาบางอย่างเพื่อลดการทำงานของไขกระดูกลงนะครับหรืออีกอันนึงที่จะเจอได้แต่เจอในผู้ใหญ่อายุขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เยอะมากก็คือมีปัญหาในเรื่องของขาดออกซิเจนเนาะอาจจะเป็นขาดชั่วคราวหรือขาดตลอดเวลานะครับอย่างเช่นนอนกรนนอนกรนก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงที่ทำใหขาดออกซิเจนได้165หนัก75จริงๆก็ไม่ได้อ้วนเท่าไหร
2: ่ครับ
0: นะครับก็คือมันเกิดได้จากหลายสาเหตุต้องหาดูว่าสาเหตุที่เกิดจากอะไรจะได
1: ้รายการนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพชมรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์นะคะหมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับ15นาทีถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา8นาฬิกา25นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือ

0: ผู้บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมรท่านผู้ชมครับเมื่อท่านผู้ชมเคยมองดูก้อนเมฆบนท้องฟ้าไหมครับแล้วเราจินตนาการต่อว่าก้อนเมฆนั้นเป็นรูปอะไรได้อีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจจะมองเป็นรูปแมวหรือว่าเป็นไอศครีมใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าจินตนาการครับรายการของเราเห็นความสำคัญของจินตนาการก็เลยชวนเด็กๆน้องๆหนูๆมาวาดรูปต่อเติมเส้นสายจากต้นแบบที่เรามีให้นะครับและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหมครับ
1: อยาก
0: ถ้าอยากดูนะครับจะให้ดูนะครับว่าลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นลายเส้นนะครับอิสระ1เส้นแบบนี้นะครับระหว่างนี้ท่านผู้ปกครองนะครับก็ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆได้เลยครับให้เวลา1 2 3นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมไหมครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันดีกว่า

น้องเพียวเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับน้องๆทางบ้านน้องเพียววาดเต็มกระดาษเลยนะครับไม่จำเป็นต้องวาดอยู่ในเฉพาะตรงเส้นที่เรามีให้นะครับวาดอะไรก็ได้ต่อเติมให้เต็มกระดาษเลยนะครับดูเวลาด้วยนะครับพี่เซฟดูแล้วเนี่ยเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับต้องเร่งมือหน่อยแล้วถ้ามีเวลาอย่าลืมระบายสีลงไปด้วยครับจะได้สวยงามมากขึ้นเร่งมือหน่อยนะครับ

0: ป็นไงกันบ้างครับแต่ละคนน้องต้นน้ำครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเหรอครับเข้าฟ่างแล้วครับเสร็จแล้วครับตอนนี้น้องๆที่นี่ก็เสร็จหลายคนแล้วนะครับบางคนก็กำลังลงมืออยู่แต่ว่าพี่เซฟจำเป็นจะต้องมานับเวลาถอยหลังแล้วล่ะครับน้องๆน้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างเสร็จกันหรือยังนะครับตอนนี้จะขอนับเวลาถอยหลังตั้งแต่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับวางอุปกรณ์ได้หลังจากวาดรูปเสร็จแล้วนะครับน้องๆที่นี่เขาบอกว่าเขามือเลอะกันมากเลยอยากให้โชว์ให้ดูหน่อยนะมือเลอะกันไหมไหนดูสิครับเป็นไงแล้วน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมือเลอะหรือเปล่าทำศิลปะมือเลอะนี่เป็นเรื่องที่สนุกสนานมากนะดีมากๆเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้ okay. เราก็ถึงช่วงเวลาที่จะมาคุยกับน้องๆ อนุบาลชาญสมรแล้วนะ เด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาคุยกับน้องคนแรกเลยขอเชิญน้องต้นน้ำมาน้องต้นน้ำครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าชื่ออะไรครับ
2: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหาร
0: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารนะครับเอาเล่าให้ฟังหน่อย
2: อันนี้คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารแล้วนกก็บินมาหาเครื่องบินนึกว่าเครื่องบินเป็นนก
0: อ๋อแล้วยังไงอีกครับ
2: แล้วนกก็บินไปหาพระอาทิตย์นกตัวผู้ก็บอกนกพ่อก็บอกว่าอุ้ยพระอาทิตย์ร้อนจัง
0: โอ้ปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยครับพบกับน้องคนที่2ครับน้องเข้าฟ่างลุกขึ้นยืนเลยลูกน้องเข้าฟ่างตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: รถขายจักรยาน
0: รถขายจักรยานไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
3: รถมีจักรยาน1อัน
0: ครับแล้วข้างบนรถนี่มีอะไรครับ
3: จักรยาน
0: จักรยานเขาเอาไปไหนเนี่ย
3: เอาไปขาย
0: เอาไปขายหนูคิดว่าอะไรครับ
4: มันเป็นรถขนจักรยาน
0: เป็นรถขนจักรยานอันนี้เป็นรถในปัจจุบันหรือในอนาคตครับน้องข้าวฟ่าง
3: อนาคต
0: อ๋อในอนาคตนะครับรถในอนาคตล้อติดกันนะแล้วก็ลอยจากพื้นด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะเอาจักรยานไปขายนะครับนี่คือผลงาน

0: านของน้องข้าวฟ่างครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมานี่คือผลงานของน้องภูมินะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: ปลาฉลามอยู่ในทะเล
0: ปลาฉลามอยู่ในทะเลนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
1: ปลาฉลามอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลาฉลามจะมากินปลาสองตัวนี
0: ้โอ้นี่ไหนปลาฉลามอยู่ไหนชี้สินี่ฉลามคือตัวใหญ่สุดใช่ไหมครับแล้วจะมาทำอะไรนะครับ
1: มากินปลาสองตัวนี้
0: กินปลาสองตัวนี้แล้วยังไงต่อครับ
1: แล้วก็สองตัวนี้เป็นลูกมัน
0: ลูกใครลูกใคร
1: ลูกของปลาฉลาม
0: อ๋อนี่คือลูกปลาฉลามแล้วยังไงต่อครับเรื่องนี
1: ้แล้วก็มีเรืออยู่ตรงนี้สองอัน
0: โอ้เรือนี้มาทำอะไรครับ
1: มาหาอาหาร
0: หาอาหารและนี่นะครับคือผลงานปลาฉลามของน้องภูมินะครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมาถึงน้องคนที่สี่น้องเพียวผลงานน้องเพียวมีชื่อว่า
2: เรือดำน้ำ
0: เรือดำน้ำ
2: แต่มันก็อยู่บนบกได
0: ้ฮะเรือดำน้ำแต่ก็อยู่บนบกได้ด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
2: ตรงนี้มันเป็นปลาฉลามปลาฉลามมันก็กินปลาตัวนี้ก็ลื่นลงมาตรงปลาตัวนี
0: ้ครับ
2: เรืออันใหญ่มันก็เป็นของเรือปลาตัวนี
0: ้
2: แล้วมันก็ผูกเชือกเอาไว้ให้ตัวนี้
0: ครับทำไมเรือดำน้ำลำนี้ถึงต้องผูกเรือไว้สองลำตรงนี้ด้วยล่ะครับ
2: เวลาคนเขาอยากให้มีคนหลายคนมานั่งเขาก็มาผูกเรือไว้จะได้มีคนหลายคนมานั่ง
0: อ๋อจะได้มีคนมานั่งได้อีกใช่ไหมครับแล้วปลาตรงนี้มาทำอะไรอยู่นะครับ
2: มันอยู่ในน้ำมันก็มาเล่นกัน
0: เล่นกัน
2: แต่ตัวนี้เผลอเข้าไปในปากตัวนี
0: ้โอ้แล้วจะกินไหมเนี่ย
2: กิน
0: แน่ๆเลยใช่ไหม
2: นี่ไงดูนะ
0: มีอะไรโอ้นี่อะไรตรงนี้คืออะไรเนี่ย
2: ฟัน
0: โอ้ฟันใหญ่มากเลยเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้น้องเพียวหน่อยต่อไปคนสุดท้ายแล้วน้องซีนนะครับน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: สนามกอล์ฟของหนู
0: สนามกอล์ฟของหนูเป็นรูปสนามกอล์ฟนะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
3: อันนี้จะเป็นหญ้าอันนี้เป็นหญ้าก็จะเป็นเหมือนภูเขามันก็จะเป็นภูเขาอ่ะ
0: ครับกอล์ฟนี่คืออะไรครับ
3: มันจะเหมือนลูกบอลเพราะว่ามันจะเหมือนลูกบอลแต่ว่าอันเล็กกว่า
0: เล็กกว่าแล้วเวลาเขาเล่นยังไงอะครับ
3: คัตตี้แบบนี
0: ้ถืออะไรอยู่ถืออะไร
3: กอล
0: ์
3: ฟถือไม้
0: แล้วตียังไงครับทำท่ายังไง
3: ตีแบบนี้
0: แล้วมีอย่างอื่นอีกในภาพนี้อีกไหมครับอะไรอีกครับ
3: ก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำออกมาเปิดตัวตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ
0: อ๋อตรงนี้เป็นห้องน้ำเปิดประตูออกมาแล้วตรงนี้คืออะไรครับ
3: ตรงนี้ก็เป็นบ้าน
0: เป็นสถานที่น้องซีนเคยไปเที่ยวมาจริงๆใช่ไหมครับนะครับแล้วก็วาดต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้เป็นสนามกอล์ฟแสนสวยแบบนี้นะครับปรบมือน้องซีนหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผลงานของเด็กๆอนุบาล นะครับวาดได้ตั้งแต่เรือดำน้ำนะไปจนถึงเครื่องบินบนฟ้าเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเหมือนหรือไม่เหมือนกับน้องๆที่นี่นะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าความคิดและจินตนาการของเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เขาสนุกและอยากสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะครับแล้วคราวหน้าน้องๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมารอสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรนะครับเย้

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอน

0: ศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
0: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับแต่เราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้
2: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
0: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: ตัวเส้น

0: ขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยร่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับจะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: ใ
2: ช่เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำเต้าเฮ
1: ้ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

ระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลาและสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่28 กันยายน 2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะปริมาณฝนจะลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้เน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกบูนโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถร
1: ถว้าเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
3: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
4: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
3: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
4: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
5: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
4: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
5: ผมไปที่แพร่ครับ
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
5: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
3: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
5: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
3: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
4: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
3: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
5: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
3: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่าน

0: พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
0: อืม
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้าเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: เฮ้ย

0: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
1: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
3: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
3: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
0: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
0: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
4: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ

0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
6: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
7: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
5: เฮ้เอาเฮ้
4: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
5: เฮ้เอาเฮ้
4: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำเฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้หนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้

นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันเซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

นี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายของแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ท็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบก็จะใช้ตัวสายท้องแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่สองเลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์เนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปมาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น

ครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆอาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

ซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแต่มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีอะมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินนะคะพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามันติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

น้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidon Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูก

0: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.

0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้

เองหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

นักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือการขยายพันธุ์พืชการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรค่ะ

0: ผลและปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและด้วยวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจึงทำให้เกิดอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรขึ้นมา
1: สวัสดีค่ะชื่อดร.จิรพรแก่นทรัพย์นะคะเป็นข้าราชการค่ะตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชชำนาญการค่ะสังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตรค่ะนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคนิคด้านต่างๆในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชและก็อนุรักษ์พันธุ์พืชที่ช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพและก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะความสำคัญของอาชีพนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะถ้าเกิดเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมอาจจะใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยก็จะช่วยร่นระยะเวลากับช่วยลดขั้นตอนในการคัดเลือกค่ะสามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกทำให้เกิดความแม่นยำและก็คัดเลือกได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีความสำคัญในด้านการขยายพันธุ์พืชในระยะเวลาที่สั้นลงการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือการที่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นะคะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีสามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ในปัจจุบันค่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านการค้าแล้วเสน่ห์อย่างนึงก็คือด้วยลักษณะที่เป็นงานวิจัยอะค่ะทำให้มีการลุ้นเกี่ยวกับผลการทดลองว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงตรงตามสมมติฐานหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งคิดว่าเป็นเสน่ห์ของอาชีพนี้ด้วยค่ะ

อนเด็กนะคะคือยังไม่ค่อยรู้จักกับอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเท่าไหร่ค่ะแต่มีความสนใจด้านพืชด้านชีววิทยาค่ะชอบปลูกพืชรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านพืชเป็นหลักค่ะอยากทำงานเกี่ยวกับพืชอะค่ะแต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับอาชีพนี้เท่าไหร่ค่ะแต่พอเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีอาชีพนี้ด้วยก็เลยสนใจแล้วก็อยากเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรค่ะเริ่มมีความสนใจในอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรตอนเรียนระดับปริญญาตรีค่ะคือมีความสนใจในด้านชีววิทยาแล้วก็มีความสนใจว่ายีนกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะส่งผลต่อลักษณะการแสดงออกของพืชหรือการตอบสนองของพืชยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเรียนรู้ระบบการทำงานของยีนที่ส่งผลต่อพืชด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพน่าจะเหมาะกับตัวเองอะค่ะแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆอะค่ะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรของไทยอะค่ะ

การเรียนนะคะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสตรีที่ลพบุรีค่ะจากนั้นก็ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะวิชาเอกก็คือ Environmental Stress Tolerance Mechanism ค่ะหรือระบบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพืชสำหรับที่ทำงานนะคะพอจบระดับปริญญาโทแล้วก็มาบรรจุที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่กรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ทำงานไป2ปีครึ่งแล้วก็ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอีกทีนึงค่ะแล้วก็พอไปเรียนระดับปริญญาเอก3ปีครึ่งพอจบระดับปริญญาเอกเมื่อพุทธศักราช2557ก็กลับมาทำงานต่อที่สำนักนี้ค่ะ

ผลงานวิจัยที่ผ่านมานะคะก็คืองานวิจัยเรื่องการหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR ค่ะเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงอะค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะประจำปี2559ประเภทพื้นฐานค่ะระดับดีเด่นค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ก็คือได้ค้นหาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองได้4เครื่องหมายค่ะ

สามารถนำเครื่องหมายนั้นไปคัดเลือกหาพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำค่ะแนวคิดของการทำงานด้วยความที่เป็นนักวิจัยค่ะต้องตามซื่อสัตย์กับผลงานวิจัยของตัวเองค่ะแล้วก็มีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในเรื่องนั้นๆอยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องด้วยคณะวิจัยอื่นๆนะคะที่ทำอาจจะมีความคล้ายกันนะคะมีความก้าวหน้าไปยังไงนะคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบเยอะๆแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยค่ะทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพค่ะพอทำงานด้วยความเต็มที่เต็มศักยภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับกับผลที่ได้ด้วยค่ะคือถ้าผลออกมาดีก็นำมาเป็นกำลังใจค่ะแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียนค่ะว่าณที่ทำเต็มที่ณเวลานั้นนะคะยังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรอีกหรือเปล่าค่ะก็จะได้นำมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปค่ะ

0: ไทยได้มีการนำเข้าถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศเป็นจำนวน 2,557,384 ตันซึ่งเป็นมูลค่า 38,338,389 ล้านบาทต่อปี
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะในส่วนที่พี่ดำเนินงานอยู่นะคะคือเป็นงานวิจัยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ค่ะในขั้นตอนการทำงานก็คือจะมีการไปเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำมาสกัด DNA ค่ะเมื่อสกัด DNA เสร็จแล้วก็นำ DNA ที่ได้มาเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลที่เราต้องการทดสอบค่ะอย่างที่ทำการทดลองอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงนะคะก็จะนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงไปเป็นไทเมอร์ในการเพิ่มปริมาณ DNA ค่ะจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มปริมาณ DNA ไปแยกแถบ DNA ด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะนำไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ควบคุมที่เป็นพันธุ์โปรตีนสูงจะได้ดูว่าพันธุ์ที่ทดสอบพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์โปรตีนสูงตามที่เราต้องการค่ะสำหรับจุดที่ยากที่คิดว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคือเรื่องการทดสอบกับตัวอย่างจำนวนมากๆค่ะอย่างงานคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงในเหลืองของพี่ค่ะต้องมีจำนวนตัวอย่างถึง200ตัวอย่างอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนการทดลองให้ดีแบ่งตัวอย่างเป็นชุดๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความจุที่สามารถรับได้ของเครื่องมือกับกำลังคนด้วยค่ะก็คือต้องมีการวางแผนว่าจะทำล็อตไหนก่อนพอเสร็จล็อตนี้แล้วก็ทำล็อตต่อไปอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการจำนวนตัวอย่างที่ต้องทดสอบจำนวนมากค่ะผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือส่วนใหญ่จะร่วมมือทำงานกับนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีด้านชีวภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถไปช่วยในการลดระยะเวลาในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ได้ค่ะโดยนำเครื่องหมายโมเลกุลไปช่วยคัดเลือกในเคสที่ยากๆของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่ทำอยู่นะคะคือพี่มีเครื่องหมายที่มาทดสอบ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีรายงานในเปเปอร์อยู่แล้วค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พี่ประยุกต์ขึ้นเองจากข้อมูลที่สืบหามาได้ว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคอย่างเงี้ยค่ะพอมาลองทดสอบแล้วเครื่องหมายที่ประยุกต์ขึ้นเองก็ยังไม่ให้ผลความแตกต่างระหว่างพันธุ์ต้านทานกับพันธุ์อ่อนแอค่ะพี่ก็เลยต้องมาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าไทเมอร์เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่คิดขึ้นมาในตอนแรกอะค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากยีนนั้นอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้านทานโรคนี้โดยตรงเงี้ยค่ะหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะอยู่ณตำแหน่งอื่นของยีนนั้นนะคะพี่ก็เลยต้องหาจุดเปลี่ยนจุดเครื่องหมายโมเลกุลนะคะขยับไปนะคะเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยค่ะก็คือต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็ลองทำทดลองอีกครั้งนึงนะคะว่าอันไหนเป็นความจริงเป็นผลที่ถูกต้องอะค่ะ

ำหรับคุณสมบัติที่ดีของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะพี่คิดว่ามี4ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกก็คือความมานะอดทนค่ะเพราะว่างานวิจัยชิ้นนึงกว่าจะออกมาได้พี่คิดว่าต้องใช้เวลานาน

พอสมควรนะคะเลยต้องมีความอดทนใจเย็นแต่ก็มานะขยันทำงานค่ะข้อที่สองก็คือตั้งใจในการทำงานทุกอย่างค่ะอันนี้คิดว่าเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพค่ะข้อสามก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของงานวิจัยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะคะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้วยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็คือการมีใจกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้รับทราบความคิดหรือมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและก็ความจริงเนี่ยค่ะเพราะจะช่วยให้งานวิจัยของเราก้าวหน้าได้ดีด้วยค่ะการเตรียมตัวที่จะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเช่นเกษตรนะคะคิดว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ทั้งคณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านทางพันธุศาสตร์หรือว่าชีววิทยาค่ะหรือว่าเป็นคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคณะนี้ก็สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่2ก็คือความมีใจรักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะก็คิดว่าจะสามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้ค่ะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรได้ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่สำคัญคือต้องมีความตั้งใจมีความมานะอดทนแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอค่ะความก้าวหน้าของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะถ้าพูดในมุมของตำแหน่งนะคะในระบบราชการก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งของนักวิจัยหรือนักวิชาการนะคะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและก็ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะแต่ถ้าพูดในมุมมองของเนื้องานนะคะพี่คิดว่าการเริ่มต้นการทำงานวิจัยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดค้นพบความรู้ใหม่ๆในสาขาด้านการเกษตรอะค่ะก็เป็นจุดระหว่างกลางของความสำเร็จนะคะแต่เมื่อนำความรู้ที่ค้นพบใหม่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็ถือว่าเป็นจุดสำเร็จของการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแล้วอะค่ะสำหรับปัญหาของอายุกับการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะจากประสบการณ์ก็คือคิดว่าพอใช้งานไปมากๆจะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเนื่องจากทดลองกับสารปริมาณน้อยค่ะหรือว่าสังเกตเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์พืชขนาดเล็กค่ะทำให้ต้องใช้สายตามากอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแย่ลงค่ะแต่ก็ยังสามารถทำการทดลองได้อยู่ค่ะในฐานะการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะจากประสบการณ์คิดว่าไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็การพักผ่อนอย่างสมดุลมีความพอดีค่ะก็จะสามารถเป็นนักวิจัยที่ดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวปกติได้ดีพร้อมๆกันค่ะถ้ารู้จักวางแผนทำการทดลองให้ดีแล้วก็มีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตทั่วไปค่ะ

สุกัญญาบุญมีพิพิธค่ะกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่3ค่ะคณะเราก็จะเน้นไปทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและก็ทั้งในเชิงประยุกต์ค่ะเราเรียนได้การ4ปีค่ะโดยปีที่1เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานทั้งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษค่ะส่วนชั้นปีที่2เราก็จะเริ่มเรียนเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นชีวเคมีการปฏิบัติการเบื้องต้นค่ะพอชั้นปีที่3เราก็จะเริ่มเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเน้นไปทางสายงานที่เราอยากจะไปอะค่ะอย่างเช่นวิศวกรรมเคมีหรือว่าพันธุศาสตร์พอชั้นปีที่4เราก็จะเริ่มมีการทำสัมมนาทำโปรเจกต์มีเทคโนโลยีการหมักค่ะหรือว่าสหกิจค่ะ

0: ชื่อนายจิรพันธ์พงษ์นุ่มสิริครับกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ครับภาควิชาชีววิทยาครับรู้สึกว่าที่สถาบันแห่งนี้นะครับเขาจะเน้นเกี่ยวกับนำเทคโนโลยีไปใช้ให้พัฒนานวัตกรรมได้เรื่อยๆนะครับก็เลยเห็นว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กับสายการงานในอนาคตครับในส่วนตัวผมนะครับอาชีพที่ผมจะทำก็คือเป็นนักวิจัยในสถาบันครับเนื่องจากว่าผมมองว่ามันมีความท้าทายในการนำความรู้ที่เราได้จากการเรียนนะครับมาใช้ซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ความรู้ที่เราได้โดยตรงนะครับมันต้องมีการประยุกต์เพื่อวิจัยสิ่งใหม่ๆวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทาย
1: รองศาสตราจารย์อาริฤทธิบูรณ์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประยุกต์นะคะการประยุกต์ใช้แล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าไบโออยู่ไบโอเทคโนโลยีนะคะ
2: มันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วคือเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่เราต้องไปทำแลบค่ะ
0: สำหรับการเตรียมสำหรับมามองนะครับก็จะแนะนำให้ฝึกทบทวนทำโจทย์เก่าในวิชาแกดแพดนะครับก็จะเน้นในทางแพดวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับเน้นแกดภาษาแกดเชื่อมโยงก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการอ่านข้อสอบปีเก่าๆครับมาลองทำมาทบทวนเอาเนื้อหาที่เรียนมาทบทวนครับ
1: คือในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเขาก็จะสอบวิชาต่างๆที่ทางภาควิชากำหนดนะคะก็มีวิชาพื้นฐานที่เขาจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เองนะคะอันนี้ศาสตร์ที่เขาจะต้องมีพื้นฐานตรงนั้นนะคะเพราะว่าในรายวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพเองเนี่ยก็จะมีการใช้คำนวณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างบางวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทคโนโลยีนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรับเด็กที่จบม.6 นะคะออกไปแล้วก็มันจะมีรอบต่างๆก็คือเราจะใช้ระบบทีแก๊สตอนนี้นะคะก็คือมี5รอบด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดเกรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะ3ขึ้นไปอาจจะมีลักษณะของถ้าเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยเราก็จะกำหนดเกรดที่สูงหน่อยนะคะหรืออุณสมบัติอื่นๆที่เขามีอาจจะได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาแล้วก็บุคลากรนะคะซึ่งเราจะรับแล้วก็จะมีสำหรับผู้พิการด้วยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblue.com
0: อยากจะให้น้องๆสู้ๆนะครับก็ตั้งใจในการทบทวนในการอ่านหนังสือพี่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆคณะที่เราฝันไว้ในสถาบันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปครับ
2: ทีแรกที่เข้ามาคือได้ความประทับใจค่ะบรรยากาศของคุณครูอาจารย์เพื่อนๆสังคมที่นี่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองอบอุ่นค่ะอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆพอเข้ามาแล้วเราก็จะแบบมีความภาคภูมิใจที่เราทำได้เราเข้ามาได้เรามีโอกาสได้

0: เอามาในอยู่ที่จุดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับก็ได้ค่ะ
1: สำหรับคำแนะนำให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะพี่ก็คิดว่าอาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถช่วยคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ทนทานกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็มีแนวคิดที่ว่ารับทานอาหารเป็นยาค่ะเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็มีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีโภชนาการสูงมีสารสำคัญมากขึ้นด้วยค่ะก็คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตได้เรื่อยๆค่ะน้องที่สนใจก็สนับสนุนให้ศึกษาในด้านของชีววิทยาพันธุศาสตร์กับด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพอะค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถเข้ามาเป็นนักวิจัยได้ค่ะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรค่ะอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรสิ่งที่ให้กับสังคมก็คือมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชค่ะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะในการที่เป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่ให้กับชีวิตส่วนตัวของพี่นะคะก็คือให้ความภูมิใจค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีความรักในงานสนใจในงานนี้ด้วยค่ะก็จะมีความสุขในการทํางานนะคะแล้วถ้าเกิดผลงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชหรือว่าพัฒนาเกษตรไทยก็รู้สึกดีใจมากด้วยค่ะ

0: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราครั้งนี้เป็นคุณผู้ชมคุณพ่อองอาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะและก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับเราแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยมั้ยคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐศาสตร์กิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันก็ต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะที่นี่หกข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็เป็นสมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงนะครับก็จะพยายามหาอะไรที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งโลกแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเขารู้จักผลไม้ชิ้นนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างกับลูกอย่างกับลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังกระติมแล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังกระติมทำไมอะไรอย่างนี้ครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับ

0: หลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
1: ปิดไฟเลย
0: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
1: ์
0: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสุริยจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
1: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพร้อมกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหูหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายสมมุติอันนี้คือดวงอาทิตย
1: ์
2: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะ
1: คะ
2: ก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปแล้วเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: รู้ลึกมากขึ้น
2: ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
1: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
0: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาของเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื่อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาเล่าให้เขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาจะตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
1: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆแล้วของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: คือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็รูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาใช้เป็นเรื่องราวครับ
1: มันตื่นเต้นนะครับเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบ

0: สือยักษ์บางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผนที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนแบ่งปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานวันเข้าแค่ก็จำชื่อได
1: ้แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
2: ดาวจูเปอร
3: ์ดาวอะไรนะครับ
2: ดาว
3: พฤหัส
1: ดาวพฤหัส
3: จูปิเตอร์
1: พฤหัสจูปิเตอร์
2: เป็นแสงไฟไว้คืน
1: นั่นมู
4: นข้าวเหนียวมูนเหรอลูก
1: ม
4: ูนพระจันทร์ค่ะ
3: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
1: ค่ะ
3: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีสวนดาราศาสตร์ที่สระบุรี
1: ค่ะไ
0: ปหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งนึงคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาเราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช
3: ้แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
4: ใช้ลังทองเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
3: ใช่
4: กันเองเลย
3: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขั้นเถิด
0: ความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ VTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
4: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
3: ชอบไหมครับ
1: ชอบไหมคะ
3: ชอบไหมครับ
4: ชอบค่ะ
1: สุดยอดเลยใช่ป่ะ
4: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกรักของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
1: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงค่ะ
4: ปกติน้องแอคทีฟอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะคุณพ่อ
3: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
4: ค่ะ
3: เ
4: ป็
3: นพุ่งตื่น
4: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
3: ์
4: เนาะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
3: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบั

0: สิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
1: อ
0: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
1: ค่ะโอ้หนูเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ
0: ่อ
1: ก็ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
0: ี
1: ้ค่ะ
2: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ
1: ์
2: นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
1: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
1: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
0: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะคร
1: ับ ยังแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร
0: ์
1: เน
0: ี่
1: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
2: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
1: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
2: ถูก
1: เกินร้อยรอบนะคะ
2: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญ
0: เป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผิดเสื้อให้พี่ก็ดูสิผิดเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
2: ้
0: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงเป็นวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่ส่วนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
1: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
0: อันนี้ยังไม่ได้ขนาดนั้น

0: เด็กๆจะชอบมาก
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันไม่มีพวกผีเสื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรเงี้ยครับก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะหดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
0: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองเล่าเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินให้กินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
1: ถ้าอย่างไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงหรือยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
0: ง่ายไม่ยาก
1: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัตว
2: ์ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู่เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบงเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
0: ่ออ
2: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกมาอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าออกไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
0: จำเป็นภาพอย่างนี้เลยนะคะ
2: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
0: ้
2: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
2: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
0: ค่ะ
2: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
0: บินใหญ่เลยบ้าเลย
2: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
0: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขา
1: อย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ

ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองค์อาจจิต

0: ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

มหาชาติกันวนประเวศในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุกาลสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธุระและวิปัสสนาธุระทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบง่ายและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนการวนประเวศเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันสำหรับเนื้อหาเป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม

0: ระปรมานุชิตชิโนรสทรงพระนิพนธ์กันนี้มี57พระคาถาบรรยายธรรมชาติใช้เพลงพญาเดินเป็นเพลงบรรเลงประจำกันประกอบพระกริยาการทรงพระดำเนินของพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัณหาที่เสด็จออกจากเมืองศรีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดาทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการที่ทรงพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครได้ทูลขอให้พระเวสสันดรครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระองค์ทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสสุกรรมเทพพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ในการนี้ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชและทรงพระผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือนทรงดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้และทรงบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบข้อคิดจากกันนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27-30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการทรงวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเส้นทางสุขภาวะตลอดชีพด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จะแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟลูออไรด์วานิชผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสจำกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังนอกจากนี้ยังมีการเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพและการจัดแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามตามแนวพระราชดำริเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569 World Rabies Day 2026ณโรงแรม Miracle Grand Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่18กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569แบ่งเป็นประเทศประเภทเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
0: จ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา

าภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคไปแล้วกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabbit One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดอันเป็นการบูรณาการการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้การทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่4เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์กรุงเทพมหานครและสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาววัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆ

กรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับตะกอนและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองออยเยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดแม่อ้อในวัดหัตถีวนารามวัดป่าแงะเมืองชุมและวัดกู่แก้วจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพมหานครบริษัทร้อยปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชสกุลชัดชัยและราชสกุลบุติชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคกเขมาวัดไร่ขิงวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนคขมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะคิดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวาดวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินจังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพทองวัดพรหมวงศารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครและวัดทับกริดใต้วัดโพหนองยาววัดไผ่สิงห์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุง

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และโรงเรียนสหราชนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการณชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
7: อ่าได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านขอพระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

ศิลปินนักเปียโนเวลาเข้ามาทัวร์ต่างประเทศเขาก็จะเอาช่างแต่ละประเทศไปเป็นสวีทให้แล้วก็บางคอนเสิร์ตเนี่ยนักเปียโนไม่สามารถที่จะเล่นจบคอนเสิร์ตได้เพราะช่างทำเปียโนไว้ไม่ดีที่เอาเปียโนมาแล้วก็ผมไปปรับให้ที่มีชื่อเสียงมาประเทศไทยก็อย่างสตีวี วันเดอร์ครับผมฮิรันสุขจิตครับเป็นช่างเปียโนมา20กว่าปี

ถ้าพูดจริงๆแล้วงานที่ภูมิใจมากที่สุดที่สนใจนะครับภูมิใจทุกครั้งอะครับหลายท่านครับระดับโลกทำแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมแต่ว่าที่ประทับใจมากที่สุดคือตอนไปทำที่เวียงจันทร์ไปทำให้ศิลปินมิสเตอร์ทีโอลิเย่ซึ่งเป็นแสดงคอนเสิร์ตที่เวียงจันทร์แล้วผมไปปรับเป็นโนให้พอท่านเล่นจบเนี่ยท่านเรียกหาเราเป็นคนแรกซึ่งไม่สนใจบุคคลท่านอื่นเลยเรียกหาเราเพื่อแสดงความขอบคุณว่าเราทำโนให้เล่นออกมาแล้วดีและจบคอนเสิร์ตอย่างสวยงามอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้จากการตั้งใจทำงานของเราที่เราทำให้ได้มาตรฐานที่เราเรียนมา

การเป็นช่างนี่ในส่วนตัวเนี่ยชอบดนตรีชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กหลังจากที่เราเรียนจบปวสอิเล็กทรอนิกส์ที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยดังนั้นอาชีพแรกในบริษัทสยามบริการคือซ่อมอิเล็กทรอนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เราชอบอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าบริษัทมีอาจารย์มาจากญี่ปุ่นชื่ออาจารย์ซูซูกิมาสอนและเทสช่างเปียโนเพื่อคัดเลือกไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นผมก็เลยสมัครเพราะว่าเราซ่อมอิเล็กทรอนมานานๆแล้วเราเข้าใจระบบรู้ระบบหมดแล้วเนี่ยชักเริ่มเบื่อทำให้เราอยากเรียนรู้ว่าเปียโนเนี่ยมีอะไรดีผมก็เลยต้องเลือกเอาระหว่างจะแตกต่างกันเลยที่อาจารย์มาสอนนั่น7วันก็เรียนทั้งหมด10กว่าคนสรุปก็คือได้รับเลือกไปมีผมกับเพื่อนตอนที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นความสามารถที่เราทำงานเนี่ยมันผ่านจูเนียร์คอร์สเขาอาจารย์ก็เลยให้สอบก็สอบผ่านจูเนียร์คอร์สก็ต้องเรียนซีเนียร์คอร์สต่อจบซีเนียร์คอร์สมาก็สอบผ่านแต่ว่าเพื่อนกันด้วยระยะเวลาที่ไม่ครบ3เดือนคือไม่ครบคอร์สของเขาเนี่ยเพื่อนก็เลยสอบไม่ผ่านเราโชคดีที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการฟังเสียงที่เราเรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กมันทำให้หูเราเสียงได้ดีกว่าคนอื่นขออธิบายเพิ่มเติมคำว่าจูเนียร์คอร์สกับซีเนียร์คอร์สนิดนึงครับจูเนียร์คอร์สเนี่ยเป็นการฝึกตั้งเสียงเปียโนโดยใช้เครื่องวัดเสียงแต่ซีเนียร์คอร์สเนี่ยเป็นการฝึกตั้งเสียงโดยใช้หูเป็นการฟังเสียงโดยใช้หูอย่างเดียวซึ่งมันก็จะยากไปอีกขั้นหนึ่งแต่ระดับซีเนียร์ก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับที่จะต้องมาจูนระดับแกรนด์เปียโนขึ้นไประดับแกรนด์เปียโนเนี่ยสเกลทางด้านดนตรีคือเรื่องเสียงเนี่ยจะละเอียดมากขึ้นการผิดเพี้ยนเนี่ยจะนิดหน่อยก็จะฟังออกแล้วเมื่อจบจากญี่ปุ่น

อุ่นแล้วกลับมาทำงานได้จนถึงระยะเวลาหนึ่งทางบริษัทก็ทำมีนโยบายที่จะให้ผลิตช่างผมก็เริ่มสอนช่างเมื่อปลายปี28เมื่อทำงานมาถึงจุดหนึ่งในบริษัทเนี่ยจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงไปทำงานอย่างที่เราต้องการผมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองมาทำเปียโนโดยเฉพาะเพราะว่าผมเสียดายความรู้ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันก็จะเสียไป

หลักยึดถือในการทำงานก็ซื่อสัตย์สามารถและขยันเนี่ยถ้าเราไม่ซื่อสัตย์และเราไม่มีความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริงแล้วก็ถ้าเราไม่ขยันไม่อดทนนะงานเราก็จะไม่ดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำเราต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดที่นักเปียโนระดับโลกเขายอมรับเพราะว่ามาตรฐานการทำงานของเราที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็มาตรฐานเดียวกันเนี่ยคนที่รู้จักก็จะให้การยอมรับและไว้ใจการทำงานต่อวันของผมเนี่ยจะรับงานเต็มที่ไม่เกิน2งานแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเหลืองานเดียวเพราะว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำแบบสบายๆรีบทำมันก็จะไม่งานก็จะไม่ค่อยดีถ้าเรามุ่งเน้นเรื่องการเงินให้มีรายได้มากขึ้นเนี่ยมาตรฐานการทำงานก็จะตกต่ำลงเหมือนเราเปรียบเขา

การดำเนินธุรกิจในเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องเปียโนเนี่ยยากง่ายเรื่องของงานเนี่ยไม่แตกต่างกันครับแต่ว่าทำเองเนี่ยมันได้อย่างที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ก็คือเราต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดตามที่เราเรียนมาคนที่เรียกใช้บริการเราก็จะเป็นนักเปียโนมือระดับอาชีพเป็นอาจารย์มืออาชีพซึ่งจะรู้จักแล้วก็เชื่อถือและไว้ใจเราซึ่งชื่อเสียงก็จะค่อยๆเป็นที่รู้จักเพราะว่าครูอาจารย์สอนเปียโนต่างๆก็จะแนะนำลูกศิษย์ก็จะแนะนำต่อๆกันไปจนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

ด็กไม่มีปัญหาแต่สำหรับนักเปียโนมืออาชีพไม่โอเคยังเพี้ยนอยู่สำหรับเขาการตั้งเสียงด้วยหูเนี่ยสเกลทางดนตรีคู่เสียงทางด้านดนตรีเนี่ยมันจะละเอียดแล้วก็เข้ากันได้เกือบ 100% คือ 90% กว่านี่คือความแตกต่างของมาตรฐานของเสียง

ผมใช้คำว่าปรับเสียงทั่วไปเขาจะเรียกว่าจูนที่จริงแล้วการจูนหรือการตั้งสายเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการปรับเสียงการปรับเสียงเปียโนที่ผมหมายถึงก็คือการปรับตั้งสายเรียกว่าทูนนิ่ง2ก็คือการปรับกลไกเรียกว่าเรโกเลชั่นการปรับแต่งเสียงเรียกว่าการไวซิ่งรวมทั้งหมดเนี่ยผมเรียกว่าปรับเสียงเปียโนทำให้เสียงเปียโนเพราะไม่เพราะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตั้งสายอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่2จะประกอบด้วยการปรับแต่งกลไกอย่างเช่นยกตัวอย่างหัวค้อนนะฮะถ้ามันเคยข้อสายตรงแล้วพออากาศมันชื้นมันแห้งไม้มันหดมันเปลี่ยนรูป

ุ๊บเนี่ยมันก็จะเคาะเบียดเบนไปได้นิดหน่อยเสียงก็จะเปลี่ยนละแล้วก็การไวซิ่งก็คือหัวค้อนสับประหลาดที่ทำจากขนแกะเนี่ยพอมันเล่นไปมากๆมันแข็งขึ้นเนี่ยเสียงมันก็จะไม่เพราะละดังนั้นสองส่วนเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อเรื่องเสียงมากถ้าเราทำครบ3องค์ประกอบก็คือ tuning regulation และ voicing เสียงเปียโนก็จะออกมาได้ไพเราะแล้วก็กลมกลืนกัน

เปียโนอาร์ทังอัมไพและแกรมเปียโนต้องการการปรับเสียงเหมือนกันแต่ว่าแกรมเปียโนซ่อมยากกว่าเพราะว่ามีความละเอียดมากขึ้นในเรื่องหลักการนี่ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่อัพไรท์เปียโนแนวตั้งนี่จะมีคุณภาพของเสียงกับความปราณีตละเอียดอ่อนในเรื่องของกลไกเนี่ยจะน้อยกว่าแกรมเปียโนดังนั้นเสียงที่ออกมาเนี่ยเวลามันจะเพี้ยนนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะแยกแยะไม่ค่อยชัดเจนสำหรับคนที่ไม่ชำนาญในการฟังแต่ถ้าแกรมเปียโนเนี่ยจะมีกลไกที่ละเอียดซับซ้อนมากกว่าแกรมเปียโนเนี่ยมีเสียงที่ดังกว่าดังนั้นเสียงที่ออกมามันก็จะชัดเจนไม่ว่าจะถูกหรือผิดเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนคือวัตถุประสงค์ในการออกแบบกลไกของเปียโนเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยที่ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาคิดกันมาเนี่ยก็เพื่อให้การทำงานของกลไกเนี่ยเร็วที่สุดเพื่อให้ตอบสนองนิ้วของเราตามนิ้วของเราเลยนิ้วเรากด10ครั้งค้อนก็จะต้องเคาะสาย10ครั้งแต่เปียโนอัพไรท์เนี่ยเล่นรัดถ้าเราปรับไม่ดีเล่นไม่ดีเนี่ยกด10ครั้งมาจะดังแค่8ครั้ง7ครั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนแกรมเปียโนเนี่ยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยเนี่ยมันก็เลยทำงานได้เร็วกว่าแล้วก็การออกแบบก็เลยประณีตละเอียดอ่อนมากกว่า

ปียโนของลูกค้าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าบางบ้านไม่เคยรักษาเปียโนเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมมากเป็นพิเศษเช่นมีน้ำเข้าหนูเข้าไปกัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องดูเป็นกรณีไป

ก็สำหรับเปียโนที่ใช้ตามบ้านเนี่ยอันดับแรกก็คืออยากให้เจ้าของเนี่ยรักเปียโนมากขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าบางบ้านเนี่ยผมไปเนี่ยไม่เคยเช็ดไม่เคยทำความสะอาดเลยที่ฝุ่นเพียบอันนี้แค่ผิวภายนอกผมไปผมต้องไปเช็ดไปขัดไปถูให้เขาใหม่นะก็คืออันดับแรกก็คืออยากให้ใส่ใจกับเรื่องเปียโนให้เห็นคุณค่าของเปียโนเพราะเปียโนนี่มีอายุการใช้งานมากกว่าชีวิตของเราดังนั้นคือการดูแลเปียโนในเบื้องต้นก็คือ1ดูแลทำความสะอาดภายนอกคีย์บอร์ดก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดส่วนภายในเนี่ยก็เรียกช่างเปียโนที่เป็นช่างจริงๆเนี่ยไปดูแลปรับแต่งแล้วก็ทำความสะอาดปีละครั้งอย่างน้อยแล้วก็ควรจะต้องดูหนูแมลงสาบในเปียโนหน่อยว่ามีไหมแล้วก็แมงกินผ้าซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นตรงนี้เราต้องป้องกันโดยใช้กระบูลเอาไปแขวนด้านในส่วนการระวังรักษาอื่นๆเนี่ยก็อย่าให้น้ำหกอย่าเอาของไปวางบนเปียโนมันจะทำให้เกิดเสียงรบกวนได้แล้วก็จะทำให้สีเปียโนเสียได้เพราะว่าเปียโนจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนเสียงก็จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าด้วยสภาพอากาศของบ้านเราเนี่ยจากเย็นไปร้อนจากร้อนไปเย็นเนี่ยมันจะทำให้เปียโนเสียงเพี้ยนดังนั้นอย่างน้อยนะ6เดือนก็ควรจะให้ช่างไปดูถ้าเราไม่เรียกเลยเนี่ยจะชินอยู่กับเสียงเพี้ยน

การเลือกซื้อเปียโนก็มีอยู่2ประเภทนะครับเปียโนใช้แล้วกับเปียโนใหม่เปียโนใหม่เนี่ยเลือกไม่ค่อยยากเพราะก็มีตัวอย่างให้เราได้ไปลองเล่นดูแล้วเราก็ไปลองเล่นดูว่าเราชอบยี่ห้อไหนหลังไหนซึ่งเปียโนแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเสียงมันจะไม่ค่อยเหมือนกันครับดังนั้นก็ต้องไปเลือกต้องไปลองเล่นก่อนทีนี้ถ้าเปียโนประเภทใช้แล้วสำคัญระดับแรกเลยต้องไปลองแล้วต้องไปดูไปเปิดดูข้างในหน่อยว่าสภาพมันโซมไหมมันเก่ามากไหมแล้วเสียงมันเป็นยังไงแต่สำหรับเปียโนมือสองเนี่ยจะยากในเรื่องของการแยกแยะเสียงว่าเปียโนที่เสียงดีเป็นปกติกับตัวโครงสร้างของเปียโนที่มีปัญหาเนี่ยเสียงมันจะไม่เหมือนกันคนไม่ใช่เป็นช่างเนี่ยจะฟังไม่ค่อยออกเพราะมันมีเสียงเหมือนกันแต่ว่าความกังวลเสียงไม่เท่ากันเพราะว่ามีมือสองนี่มันจะเราจะไม่สามารถแนะนำให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ค่อยดีคือ 50% เนี่ยปีโนมีปัญหาเข้าถึงขายออกมาและส่วนที่ไม่มีปัญหาคือลูกค้าเขาขายเพราะเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยก็มีแต่ว่าเราก็ต้องไปเลือกหาเอา

คนที่อยากเป็นช่างเปียโนเนี่ยควรจะชอบในการเล่นดนตรีเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เข้าใจในเรื่องของการปรับเสียงเปียโนได้ดีดนตรีสำหรับผมเนี่ยมีความสำคัญจะช่วยพัฒนา IQ แล้วก็ EQ ทำให้การเรียนอื่นๆหรือเรียนวิชาสามัญทั่วไปเนี่ยจะสามารถเรียนได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีที่ญี่ปุ่นเนี่ยพ่อแม่เด็กเขาให้เรียนลูกเรียนดนตรีทุกป้าเลยนะสังเกตดูว่าเด็กญี่ปุ่นเนี่ย IQ เฉลี่ยสูงกว่าบ้านเราเครื่องดนตรีทั้งหมดที่หัดเรียนด้วยตัวเองก็เป็นเมาส์ออร์แกนครับหลังจากนั้นก็มาหัดครุยจากครุยก็ไปเป่าแซกโซโฟนวงดนตรียางที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็หัดเล่นกีตาร์2ก็คือควรจะชอบงานซ่อมงานช่างคือต้องมีนิสัยช่างจึงจะทำได้ดีเพราะว่าถ้าใจไม่รักจริงๆก็จะไม่อดทนพอที่จะสามารถจะทำงานได้ออกมาได้ดีครบถ้วน

การทำงานของช่างเปียโนเนี่ยในหลักการแล้วซ่อมไม่ยากแต่ในทางปฏิบัติแล้วเมคานิกเนี่ยการเรียนรู้ความเข้าใจที่เราจะเข้าใจมันเนี่ยไม่ค่อยยากแต่ว่าทำให้ดีทำยากกว่าเพราะว่ายากในเรื่องของความเป็นศิลปะด้านความละเอียดอ่อน

อายุการทำงานในอาชีพนี้ของผมก็เริ่มตั้งแต่ปี28จนปัจจุบันก็30กว่าปีละความฝันสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากมีโรงเรียนสอนช่างเปียโนอยากผลิตช่างที่ได้มาตรฐานเพราะว่าบ้านเราไม่มีสถาบันสอนโดยตรงช่างเปียโนเทคนิคที่เรียนมาจริงๆเป็นเรื่องเวลาเนี่ยปัจจุบันก็ประมาณสัก20คนมั้งฮะแต่ว่าใครจะทำผลงานออกมาครบถ้วนอันนั้นก็แล้วแต่บุคคล

เราต้องการให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเวลาเขาซ้อมเนี่ยเราก็จะนั่งดูว่าเขาเล่นออกมาแล้วดีไหมโอเคไหมหมายถึงเป็นโอที่เราทำกันนะเราก็จะคอยแก้ไขถ้าศิลปินยังอยากจะให้ปรับแต่งเพิ่มเติมนักดนตรีนักเปียโนเนี่ยหน้าที่ผมไปทำให้ท่านเนี่ยท่านก็จะมีความสุขหลังจากที่แสดงเสร็จเพราะเราก็ถือว่าได้ความสุขได้รับความสุขจากความสุขของที่เห็นคนอื่นมีความสุขด้วยครับมันเหมือนกับปิดทองหลังพระครับเป็นความสุขที่หาไม่ได้แล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีความสุขแบบไหน

แล้วก็ยังอยากจะเป็นนักดนตรีเหมือนเขาเหมือนกันคิดถึงแล้วก็อยากจะเล่นอยู่เสมอครับแต่ในที่สุดก็ย้อนมาถึงดูตัวเราเองว่าเราทำอาชีพเนี้ยเราทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วเราเหมาะที่สุดแล้วเราก็มีความสุขที่สุดแล้วที่จะอยู่ในจุดนี้มากกว่า

ก็เรื่องดนตรีเนี่ยอยากจะบอกผู้ใหญ่ในบ้านเราครับให้เห็นคุณค่าและความสำคัญการเรียนดนตรีอย่างที่พูดไปแล้วว่ามันช่วยพัฒนาสมองคือพัฒนา EQ IQ ให้กับเด็กๆดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมให้ลูกเรียนดนตรีเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยคิดได้คิดเป็นแล้วก็ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สนับสนุนเนี่ยเด็กๆก็จะขาดโอกาสตรงนี้ไปดังนั้นอยากให้ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ของโรงเรียนต่างๆเนี่ยอยากให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนดนตรีให้มากขึ้น

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

วัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือน

0: กันเพราะฉะนั้นอาบานเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้อง ก็คิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนนึง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาล
1: ั
0: ยจริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: คนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่
1: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษซีไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผักคนเนี้ยที่ผักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่แต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพอ๋อ
0: นี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกิน

0: ายแต่นี้ไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนเนี้ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: เพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะ
0: คะ
1: แล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้ว หมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะ
1: คะ
0: หมอรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอ
1: ื่
0: นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข
1: ้
0: อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอะ
0: ไรก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม เราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้คำพันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี
1: ้จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคนเนี้ยพอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาเพื่อสู้ต่อ
1: โอ้ยเราเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่ง
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อันนี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: Da-da-da-da.

0: boy.
1: โอ้ยอะไรวะเนี่ย
2: อุ้ยบอกอย่าบัง
1: โอ้ยพี่ตุ๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดนี้นะเนี่ยไปสวนลุมเลยไป
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
1: เฮ้ยคนละลุมกัน
2: หร
1: อรอเรือรอลิงตุ๊กยี่สิบนั่งเถอะ
3: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
4: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
3: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมิดถึงพี่อิงเขาด้วย
5: คุณอิงครับผมรักคุณอิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจเลยครับคุณอิง
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: นี่พูดอะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอ
3: แน่แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยแ
1: อม
4: มากกว่
1: าแอม
3: ผมมีอะไรจะบอก
5: พี่โป้งชอบพี่อิง
3: จริง
1: เฮ้ย
3: จริงแม่
1: เฮ้ยเฮ้ยโป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
4: เจ๊เจ๊อย่าไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
3: ป้องพูดจริง
1: พี่หลี
4: แมนผู้หญิงนั้นใครจะไปชอบเจ๊
6: กูเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
3: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะน้าแอม
3: ครับ
6: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกูเรื่องอะไรเหรออ
3: ๋อก็เรื่อง
4: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
6: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
2: อ๋อก็วันก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทำของอร่อยอร่อยอะไรประฝากอิงจ้าแอมสิเพน้อง
1: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตุ๊กแล้วไหนแล้วน้ำพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
2: เออปลาทูมันรอนานมันว่ายกลับแม่กองไปแล้วนี่กับนี้
1: ตลกนะเราเนี่ย
6: ช่วยเองเหรอคะ
2: ค่ะคุณยกให้หมดเลย
6: ทำไมถือวันนี
3: ้อากาศดีแล้วเดินไปส่งพี่เองที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
4: ไม่กล้าว่ะ
3: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
7: ้พี่เองครับ
6: อะไรเหรอ
7: คือพี่โป้งเขาอยากชวนพี่เองไปกินข้าว2ต่อ2อะครับ
4: คุณเองคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
6: โอ้โหป้าฝากค่ะนี่คุณนี่พูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่มั้ยคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้มั้ยว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
1: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอ่ะ
6: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
4: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับผมได้ลูกเสือมาผมขอไปซ้ายลูกเสือเขาไม่จับขวา
6: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
4: ครับแค่กินหมูกระทะกันครับ
6: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
1: ผู้จัดนี่ใครวะเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่า
6: แล้วที่ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
7: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
6: แต่ทำข้าวจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมดเดี๋ยวขอวอร์มกันกินก่อนนะ
7: โอ้โหขนาด าดนี้นี่พี่โก
0: ้ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
4: คือยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
6: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะ
4: อ้า
6: วหมายความว่าไงเนี่ย
4: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้อง

0: วิ่งหนีหางจุกตู่เพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองโอ้ยเสียงมือครับเสียงมือ
1: นี่เห็นไหมล่ะ
2: ปิงปองสยองหมู่ค่ะราชินีแห่งหมู่ค่ะ
3: เนี่ยจะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
2: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินแต่หมูค่ะ
0: เป็นไงตึงกลัวสินี่ถ้าเกิดมีกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทําตามที่ผมสั่งนั่นเอง
4: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
2: ได้เลยค่ะ
5: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
0: ปิงปองสู้ๆน้องเอ็งสู้
6: ๆน้องเอ็งสู้ๆน้
0: องเอ็งสู้ๆ
6: น้องเอ็งส
0: ู
6: ้ๆ
0: โอ้โหสุดยอดเลย
6: ปิงสู้ๆ
0: ว้าวโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นอย่างนี้ค่ะนั้นด้วย
5: เลยเหรอ
6: เอ้ยไม่เขียนน้องเอ็งสิน้องเอ็งสู้ๆน้องเอ็งสู้ๆสู้ว้าว
5: สู้สู้
2: กินกระทะได้ไหม
3: ถ้ายังไงนะคะให้ผู้ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
2: อยากจะบอก
0: ว่า
2: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
3: บอกโอ๊ยจะบอกก็บอกสิมูแต่ดึกดึกดึกดึกอยู่ได้แหมทำเป็นจะยอดเยอะแย่แท้เพราะแม่
2: ขออ
6: ะไรขาหมูอีกเหรอ
2: ขอหมอค่ะ
3: โอ้ยโอ้ย
2: แน่นหมูแน่นหมู
3: แน่นหมูเหรอแน่นหมูหนูแม่นอะไรเงี้ยเหรอ
2: หมู
3: อ๋อหมูแม
2: ่ดีขึ้นแล้วค่ะแหมนึกว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
3: หลานฉันหลานฉัน
4: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
2: เป็นคนสวยค่ะ
0: โอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์หรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังเลย
7: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
3: เดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ยังไงคุณเป็นคนแย่งกันบ้านแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
0: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
7: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะคุณคะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ยอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
8: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
7: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
8: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทำยัง
4: ไงขอลากันแล้วเนาะ งั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
0: ถูก
4: แพ้แล้วก็ยังไงก็อ่ะคุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
0: จริงๆแล้วน่ะคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเ ราะว่า

0: ครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
1: ขอเสียงปรบมือค่ะ
2: ในตู้เย็นน่ะมันเกียร์อัวออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
3: โหพี่ปิงปองใจเย็นก่อนนะครับพี
2: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
3: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
4: หลับสบาย
5: หลับแล้วพูดตายแล้วผม
3: น่าจะหิวมากแ
5: ล้วหิวมากแล้ว
6: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
0: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
6: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
0: า
6: ะเด
0: ี๋
6: ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
0: ครับ
6: ค่ะ
0: งั้นเริ่มท่าแรกก่อนเลย
6: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
0: ่
6: ะไปทางขวาไปทางซ้
0: าย
6: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ
0: ่
6: ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
0: โอเคว
6: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
0: หนึ่งครั้ง
6: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
0: สองสาม
6: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อยสามช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
0: โอเค
6: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้า
0: โอเค
6: หกเจ็ด
0: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
6: หนึ่งสอง
0: ปั๊บ
6: ป
0: ั๊บ
6: ป
0: ั๊บปั๊บโอ้โ
6: หแปดแล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
0: ให้สเต็ป
6: โอเคฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
0: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
6: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ
0: คร
6: ับ 15ครั้ง3รอบนะคะ
0: มีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ9ชิด9ชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
0: ้
6: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
0: ท่าที่2เลยนะครับ
6: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นคว้าก่อนยกขาอ่ะยกซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
0: ซ
6: ้
0: าย
6: ใช่อ่ะ
0: ซ้าย
6: แล้วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมาย กซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม
0: แล้วท่านี้ต้องเก่งตรงไหนส่วนไหนไหม
6: ท่านี้ต้องเก่งหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำโอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
0: ก็พอได้อยู่ครับ
6: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
0: 1
6: 2
0: 3 1
6: 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
0: าะขึ้นแล้วเนี่ย
6: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่
0: า
6: โอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะ
0: สควอท
6: เรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยๆทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
0: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างลุกและนั่ง
6: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
0: อ๋อครับ
6: ค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
0: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้
6: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องเลย

0: ไปตรงบ้านท้ายใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะ
0: โอ้ใช่
1: เยี่ยมมาก
0: เออพอบ้านท้ายแล้วลูกขาเริ่มตึง
1: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
0: ใช่
1: ฮึบ
0: ฮึบ
1: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
0: ครับโอ
1: ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
0: 1
1: มาอีกที1
0: 1
1: โอเคค่ะ
0: 2แถมแล้วกันแถม
1: สุดยอดไปเลย
0: เออ
1: เดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ได้
1: ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะกางแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
0: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
1: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
0: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
1: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
0: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
0: ทำวนไปวนมา
1: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
0: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
1: หรือทวนอีกรอบนึง
0: รู้สึกสดชื่น
1: อ่ะในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
0: ช่วยกันเยอะ
1: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบฮึบโอเคอ่ะแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบฮึบยกมือด้วยฮึบแทงสองมาแทงสองมาเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
0: ฮึบ
1: โอเคไหวไหม
0: ไหว
1: โอเคค่ะท่าอีกท่านึงท่าที่สามโอเคนั่
0: ง
1: เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกขึ้นเก่งมากค่ะ
0: คล่องแล้ว
1: ฮึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
0: า
1: ะ
0: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันรู้สึกโอเค
1: เมื่อกี้ที่สอนคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
0: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไร
1: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลังเป็นสารแห่งความสุขโอเคอ่ะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
0: แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติหอบน้องพลอยเก่งจริงๆเลย
1: เนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ15ถึง20ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมากขึ้น
0: ส่วนใหญ่พวกนี้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
1: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่หนุ่ม
0: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
1: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
0: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
1: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
0: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริง
1: ๆขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงโอ๊ย

0: เอ้า
1: โอ๊ย
0: คุณลิง
1: เป็นไงอ่ะโอ๊ยหลังยอก
0: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้
0: ตรงไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: โอ๊ยอุ๊ย

0: 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แล้วทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับเราสองคน
1: ใช่แล้วคุณแม่นิน่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ใช่ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะในรายการพ่อแม
3: ่สู้สู
0: ้นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้ใช่แล้วครับเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยนะแม่นี่นาพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องทำได้
0: ค
1: ่
0: ะพี
1: ่พ่อแม่ต้องสู้สู้
0: คะจะเย็นจุกโกรธใครมาคะ
1: บิ้วอ๋อนี่เป็นการบิ้วอารมณ์เพื่อให้เข้ากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับ
0: เข้าใจแล้วเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของลูกเจ้าอารมณ
1: ์โอ้นั่นแหละฮะนี่เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวนี่กุ้มอกกุ้มใจ
0: ใช่ค่ะแค่ฟังนี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่าเช่นเคยวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ์ที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะครับพบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าพี่บอยคะ
1: คร
0: เรื่องของดีกรีความเจ้าอารมณ์ของเด็กๆแต่ละบ้านว
1: ่
0: าเจอกันแบบไหนมาบ้าง
1: เชิญ
0: เลยค
1: ่
0: ะ
2: น้องถ้าแบบเขาไม่ได้อะไรที่เขาอยากได
0: ้
2: หัวโขกพื้นเลยค่ะ
1: หัวโขกพื้น
2: โขกนะแล้วก็ต้องหน้าต้องหน้าว่าจะให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองโขกอีกโขกอีกก็โขกโขกแล้วว่าเจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ
0: เขาก็เจ็บ
2: ใช่เขาก็เจ็บแต่เขาก็จะทำไงแต่ถ้าคือเราไม่ให้เขาก็โขกอยู่อย่างนั้นจนแบบว่าจนเราต้องเข้าไปโอบแทนอะไรเงี้ยบอกว่าเออให้ต้องยอม
1: ตัวเองแบบนี้
2: ใช
3: ่ส่วนลูกชายก็จะเจ้าลมเวลาต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าแล้วก็พอให้ไปล้างหน้าแปรงฟันก็จะบอกว่าอยู่สู้โกรธแล้วนะก็จะเก่งไปทั้งตัว
1: นี่คืออารมณ์จะปี๊ดขึ้นมาเลย
3: ปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วการจะไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมาก
3: ในตอนเช้า
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดนะคะเรื่องของลูกเจ้าอารมณ์วันนี้เดี๋ยวเราได้คำตอบกันแน่นอน
1: ใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราในรายการของเราด้วยครับ
4: และผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์หรือคุณหมอซี
0: นะคะคุณหมอซี
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอซีครับลูกน้อยที่น่ารักของเราทำไมช่วงอายุหนึ่งกลายเป็นอ้าวเจ้าอารมณ์ขึ้นมาได้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
6: จริงๆแล้วพฤติกรรมการที่เด็กอารวาหรือว่าร้องขัดใจนะคะเวลาที่พ่อแม่ขัดใจเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได
1: ้
6: นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พ่อแม่ละค่ะนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยมีวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได
1: ้อ๋อนั่นเข้ากับรายการของเราเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคร
0: ับ พ่อแม่ทำได้พ่อแม่สุดๆ
1: ใช่ไห
0: มนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วง Guessing Game ทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างเริ่มจากน้องตาต้าก่อนเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: น้องอะไรคะ
7: ตาต้าครับ
8: ตาต้าซนป่ะ
7: ไม่ซน
8: ดื้อป่ะเอาแต่ใจป่ะ
7: ไม่เอา
8: จริงป่ะ
7: ไม่จริง
8: ตาต้าโกรธอย่างเง
7: ี้
8: ยตาต้าทำย
7: ัง
8: ไงอ่ะ
7: ฉันจะทำยังไงก็ทำยังไง
8: เคยต
7: ี
8: คนอ
7: ื่
8: นปะเนี
7: ่
8: ย
7: ไม่เคย
8: จริ ง
7: ป่ะ
8: จริงมีคนมาทำให้ตาต้าโกรธตาต้าเคยตีเขาเปล
7: ่
8: า
7: ไม่ไม่ชอบ
1: นี่น้องตาต้ากำลังช่วยทำสวนช่วยทำสวนนะแล้วจะเอาเข้าบ้านไม่ยอมไม่เอาอยากทำสวนมาถึงสถานการณ์ทดสอบเราส่งเด็กคนหนึ่งเข้าไปหาน้องตาต้าครับแล้วเด็กคนนี้นะฮะเห็นไหมฮะผมม้านั่งอยู่นี่ทางฝั่งซ้ายนี่ฮะแล้วเด็กคนนี้จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงขึ้นมาแล้วมาดูว่าน้องตาต้าจะเป็นอย่างไร
9: พอสได้เวลาไปกินข้าวแล้วค่ะ
7: ไม่เอา
9: เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไปกินข้าวกันก่อน
7: เล่นอยู่
9: เดี๋ยวค่อยมาเล่นกับน้องต้าก็ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไงคะ
7: คนมันไม่หิวเว้ยกินได้ยังไง
1: ฮะเนี่ยครับพ่อแม่ครับพอน้องตาต้าเห็นพฤติกรรมของเด็กคนอื่นเป็นแบบนี้คิดว่าน้องจะเป็นยังไงฮะ
10: น่าจะตกใจแล้วก็เหวอเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
11: เพราะปกติแล้วต้าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นก้าวร้าว
1: ค
11: ืออาจจะแบบแค่อารมณ์รุนแรงหรือว่าติดการ์ตูนแรงๆมาก็คือเหมือนแค่ acting แรงไปหน่อยแต่ไม่ถึงกับขั้นก้าวร้าว
1: พิทักโลก
11: ประมาณนั
1: ้
11: น
1: แต่ที่จริงเด็กที่เราส่งไปมีเหตุผลนะฮะก็มีหิวจะให้กินทำไมล่ะมันไม่หิวแบบนั้นมีเหตุผลอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
7: คนมันไม่หิวเว้ยกินได้ยังไงฮะ
9: โหมันได้เวลาแล้วคุณแม่รออยู่ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะ
7: ไม่เอาเล่นอยู่
9: ไม่เอาปาไปกิน
7: ข้าวไม่เอาโอ๊ย
12: เขาทะเลาะอะไรกันนะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ
7: ทะเลาะเรื่องไม่กินข้าวกินข้าวว่ากันเถียงกัน
12: รู้สึกไงบ้างอะ
7: รู้สึกจะไม่มอง
12: แล้วงงไหมงงไหม
7: งงเส้นเป็ด
12: ทำอย่างนี้ดีไหมอะ
7: ดีเลย
1: โอ้นี้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกจริงๆน้องตาต้าเหวอๆงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีด้วย
0: ค่ะ
1: คุณหมอครับเป็นยังไง

0: ครับแบบนี้ฮะ
1: ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เนาะ รู้ใจลูกจริงๆเลยค่ะ แต่ว่าเด็กวัยนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ก้าวร้าวหรือรุนแรงแบบนี้แตกต่างกันไปนะคะส่วนนึงเพราะว่าเกิดจากพื้นอารมณ์ของเด็กด้วยนะคะเด็กบางคนเนี่ยถ้าเป็นพื้นอารมณ์ที่กลัวหน่อยก็อาจจะวิ่งหนีไปเลยแต่บางคนที่อาจจะค่อนข้างจัดการสถานการณ์นั้นได้อย่างตาต้าเนี่ยเขาก็อยู่ในสถานการณ์นั้นได้นะคะแต่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเห็นไหมคะจะเงียบเลยแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วย
2: คุณหมอซีคะจากเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งเราก็เจอเหมือนกันอย่างลูกเราไปห้างหรืออะไรแล้วเห็นแบบเด็กคนอื่นกรี๊ดๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอธิบายเขาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพ่อแม่สามารถบอกลูกได้ว่าอุ้ยนั่นดูสิพี่เขาเนี่ยไม่น่ารักเลยที่เสียงดังก้าวร้าวของคุณแม่แบบนั้นเนาะพี่ก็คงจะโมโหมากยกตัวอย่างให้ดูว่าการจัดการปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารักหรือว่าพ่อแม่ไม่ชอบนะคะ
2: เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อยากเห็นลูกทำอะไรอย่างงี้ก็สามารถอธิบายได้เอาละค่ะจากน้องตาต้านะคะเราไปพบกับน้องเพ้นกันดีกว่าค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: น้องอะไรคะ
3: น้องเพ้น
4: น
3: ้
4: องเพ้นเป็นเด็กด
3: ี
4: ไหม
3: เด็ก
4: น้องเพ้นดื้อไหมคะ
3: ไม่ดื
5: ้อมันใส่มาก
3: ไม่จน
6: มาดี
0: นี่น้องเพ้นนี่2ขวบครับนี่น้องเพ้นบอกแล้วว่าน้องเพ้นเป็นเด็กดีไม่ดื้อตอนนี้เราจะทดสอบน้องเพ้นนะฮะเอาของเล่นให้น้องเพ้นแต่ยังไม่ให้เล่นให้รอก่อนแล้วบอกน้องเพ้นว่าเนี่ยเดี๋ยวเข็มนาฬิกาเนี่ยไปถึงตรงนี้น้องเพ้นค่อยเล่นนะคุณแม่คุณป้าคิดว่าน้องเพ้นจะเป็นยังไงฮะไม่ยอมให้เล่นต้องรอก่อนคิดว่าได้ไหมฮะ
7: ไม่น่าจะรอ
0: จะรอ
7: ไม่มีทางแน่นอน
0: คิดว่าเล่นแน่แน่
7: เพราะใช่เพราะปกติเขาเป็นเด็กรออะไรไม่ได้ต้องได้เลยคือแบบรอแป๊บนึงนะไม่ได้จะเอาล็อกคออ
0: ย่างนั้นเลยฮะ
7: ใช
0: ่แล้วนี่ของมาอยู่ในมือแล้วจะให้มารออะไรล่ะจะต้องเล่นแล้วไปดูน้องเพ้นกันครับ
2: หนูค่อยเล่นได้ไหมคะโอเค
8: บอกน้องเพ้นว่าเดี๋ยวค่อยเล่นครับ
2: อย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งแม่เก็บก่อนดูนาฬิกาก่อน
0: แล้ว
2: ดูนาฬิกาก่อนเห็นไหมเข็มยาวเออเข็มยาวชี้เลขสี่นะหนูค่อยเล่น
0: นาฬิกาด้วย
2: โอเคไหม
3: โอเค
2: โอเคโอเคนะคือก่อน
8: โอเคแล้ว
2: โอเคเข็มเลขสี่นะ
0: ตกลงเรียบร้อยครับ
8: และน้องเพ้นอายุ2ขวบของเราก็หยิบของเล่นมาเล่นเลยครับ
2: คุณหมอซีคะน้องเพ้น2ขวบเรื่องอายุเกี่ยวไหมคะ
1: เกี่ยวมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัยนี้ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหรือรอคอยอะไรนานๆได้ยิ่งถ้ากดไม่ชัดเจนด้วยนะคะอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยเด็กอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไหนเข็มสั้นเข็มยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากดไม่ชัดเจนการทำตามก็ยากแน่นอนนะคะ
2: แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงคือถ้าสมมติเราไปสั่งกดไม่ชัดเจนแล้วน้องยังไม่เข้าใจเขาก็ฝืนคำสั่งเราเราก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได
1: ้ใช่ค่ะ
2: นะคะเอาละค่ะ2ขวบเอง
0: ยังไม่รู้เรื่องเน
2: า
0: ะ
2: ใช่นะคะจากน้องเพ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก1คนนะคะน้องหลิวสู้ค่ะ
4: บ้านหนูชอบทำอะไรคะ
9: ชอบดูการ์ตูนกินข้าว
4: การ์ต
9: ู
4: นเรื่องอะไรอ่ะ
9: เควสทำให้หนูมีความสุข
4: แล้วถ้ามีคนมาปิด
9: แล้วก็โกรธ
4: ทำท่าไง
9: กดโกรธ
4: อ
9: ่ะ
10: สู้มีของเล่นมาให้ชิ้นใหม่ชอบปะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะให้จับแล้วก็ให้เล่นได้ถ้านาฬิกาเข็มยาวชี้เลข7โอเคไหมคะโอเคไหมเนาะห้ามจับนะจนกว่าจะถึงเลข7นะ
0: พ่อคุณแม่ครับหลิวสู้น้องหลิวสู้ได้ของเล่นมาแล้วนะครับแต่โดนตั้งกติกาว่าเข็มนาฬิกาต้องถึงเลขตรงนี้ก่อนหลิวสู้ถึงจะเล่นได้นะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้จะเป็นยังไงครับ
11: รอได้ครับ
0: รอได
11: ้ปกติผมจะตั้งกติกากับเขาเกือบทุกวันเรื่องการรอเพราะก่อนหน้านั้นเขา

0: หนึ่งอายุน้อยเขาจะรอไม่ได
1: ้ครับ
0: จะเริ่มให้รอบางทีก็จะรอให้รอเกือบครึ่งชั่วโมงก็มี
2: โอ้
3: นานมาก
0: ถ้าเขาต้องการของที่แบบ
2: ลักษณะคล้ายรอรถเมล์นะครับพ่อรอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: ครับแนะนำสักครึ่งชั่วโมงครับ
2: ครับ
0: แต่เขาก็รอได้อะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ อ๋อนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานในการตั้งกติกาให้กับลูกอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้รอได้ไปดูหลิวสู้กันครับ
4: หลิวสู้เขาดูการ์ตูนไปเรื่อยๆครับจะแตะของเล่นหรือไม่และเมื่อถึงเวลา
5: ถึงเวลาแล้ว
2: อันนี้นอน
5: ใช่ไหม
6: ต้องทำยังไงถึงเวลาแล้วเราสัญญากันว่าไง
7: แกะชี้แกะตรงไหน
8: ตรงนี้เปล่า
7: แกะดึงแรงแรง
9: รอได้จริงๆด้วยถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะน้องหลิวสู้อายุค่ะ
0: 5ขวบครับ
9: 5ขวบคุณหมอคะอันนี้คือ5ขวบรอได้
10: ใช่ค่ะ
9: ก็ด้วยวัยที่โตขึ้นนะคะเด็กก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่ารอคอยได้แล้วก็กติกาก็ชัดเจนว่าคือเข็มยาวอยู่ที่เลข7ซึ่งเด็กเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะควบคุมตัวเองได้แต่พ่อแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กในช่วงวัยเนี้ย 3-6 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกบ้านอาจจะทำได้นะคะอาจจะมีบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะ
10: ค่ะก็คือเท่ากับว่าเด็กพอเริ่มวัยประมาณสัก3ขวบขึ้นไปเราก็จะสามารถฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอยได้นะคะ
2: แล้วหลิวสู้รอแบบชิลมาก
3: ชิล
2: ถ้าเป็นอาจจะเป็นลูกเรารอจะได้ของเล่นคงแบบจ้องของเล่นนะฮะคงแบบเมื่อไหร่ระหว่างของเล่นกับนาฬิกาเมื่อไหร่นี่หลิวสู้นอนแบบ
3: นอนรอ
2: สบายขออีกเลขยังได้เลยอะไรอย่างนี้โอ้โหชิลมากครับ
10: ใช่ค่ะจากน้องหลิวสู้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องอิงอิงกันค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
12: ชื่ออะไรคะ
11: อิงอิงค่ะ
12: หนูอยู่บ้านกับใครบ้างอะคะ
11: คุณพ่อคุณแม่คุณยาย
12: เราเคยโกรธไหมแล้วถ้าสมมติเราโกรธเราจะทำยังไงอะ
11: ตี
12: เลยเหรอแล้วถ้ามีเพื่อนมาแย่งของเราเราทำไง
11: หนูเตะ
2: คุณพ่อไม่ให้ทานขนมนะฮะน้องอิงอิงก็เลยโวยนี่กระบังลมดีมากออกจากกระบังลมโดยแท้ไม่ได้ขนม
4: เมื่อน้องอิงอิงมีตุ๊กตาอยู่ข้างตัววันนี้คุณพ่ออยากจะขอเล่นบ้างวันอื่นคุณพ่อไม่ขอเล่นวันนี้คุณพ่อมาขอเล่นน้องอิงอิงไม่ให้ครับ
13: เนี่ยพี่แก้มชอบหรือไม่ชอบเลยอ่ะ
4: คุณพ่อยืนยันว่าขอเล่นยังไงน้องอิงอิงก็ไม่ยอม
2: คุณพ่อคุณแม่ครับปกติถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ขัดใจน้องอิงก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเจ้าอารมณ์ออกมาแต่คราวนี้ลองเป็นคนแปลกหน้าฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอคนแปลกหน้านี่ไปขอของเล่นบ้างน้องอิงจะปี๊ดไหมฮะปี๊ดขึ้นมาไหมฮะ
10: ก็คงไม่ปี๊ดเท่าไหร่นะคะ
2: ครับ
10: แต่ว่าก็อาจจะแบบให้ด้วยความงงๆจำยอมไปอะไรอย่างเงี้ยตามมารยาทไปอย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจเป็นเพราะว่าไม่คุ้น
10: ใช่
2: แล้วก็เกรงใจด้วย
10: ใช่ใช่
2: น้องอิงจ๋าทำยังไงกับคนแปลกหน้า
14: ขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเอามาคืนเนาะคนเก่ง
2: อารมณ์ไม่ได้แต่มือยิ้มหน้าไม่ได้เลยครับ
10: หน้าไม่แฮปปี้เลย
2: อย่าง
10: น
2: ี้
10: ไม่เต็มใจเลยนะคะ
2: กับคนแปลกหน้าฮะ
10: ไม่ได้มีอาการปรี๊ดจริงๆก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในระดับนึงยิ่งถ้าอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้านะคะเด็กเนี่ยยังไม่รู้จักเขาแล้วก็อาจจะมองว่าคนแปลกหน้าเนี่ยจะปฏิกิริยายังไงจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมเนี่ยเด็กเดาไม่ถูกละเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี

0: ว่าพออยู่กับคนภายนอกก็จะแบบโอเครักษากิริยานิดนึงได้ได้อยู่ถึงแม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาพบกับน้องอีกหนึ่งคนดีกว่านะคะเราไปดูกันเลยกับน้องน็อตค่ะ
1: ชื่อน็อตค่ะ
2: อยู่บ้านน็อตชอบทำอะไรมากที่สุดเลยครับ
1: ชอบประกอบของเล่น
2: ประกอบอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: ขับรถ
2: ถ้าน็อตโกรธน็อตจะเป็นยังไงครับ
1: โมโห
2: โมโหแล้วทำไงต่อครับ
1: ทำพังบ้านทำพังหมดเลย
3: จะบอกว่า
4: พี่น้องน็อตจะเล่นของเล่นฮะคุณแม่บอกว่าอย่าไปเล่นเลยไม่เล่นมันจะพังแล้วไม่ให้เล่นของเล่นนี่โวยแล้วนะฮะน้องน็อตโวยแล้ว
5: คุณแม่กับน็อตครับดูทีวีร่วมกันคุณแม่ขอดูข่าวน้องน็อตไม่ยอม
6: ขอดูข
7: ่
6: าว
7: ไม่เลย
5: น้องน้อยไม่เอาช่องข่าว
6: ขอดูข่าวแป๊บนึงได้ไหมน้อง
7: ไม่ได้ไม่ได้
5: ยังไงก็ไม่ให้
6: เมื่อกี้เขาดิไม่เอาไม่ดีแ
5: ล้วเราส่งทีมงานของเราเข้าไปกับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอรีโมทมาเพื่อดูช่องข่าวเช่นกัน
4: น้องน็อตดูทีวีอยู่ฮะคุณแม่จะดูข่าว
0: ค่ะ
4: น็อตบอกไม่ดูข่าวก็โวยวายกับคุณแม่คราวนี้เปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปบ้างคุณแม่คุณย่าคิดว่าไงฮะน็อตจะยอมดูข่าวไหมคราวนี
8: ้คิดว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าน้องน็อตน่าจะยอมนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีเพื่อนคุณแม่มาอะไรเงี้ยค่ะขอของเล่นเวลาเขากำลังเล่นอยู่เขามักจะให
4: ้
8: ค่ะแต่ถ้าเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือคนใกล้ตัวที่บ้านนะคะจะไม่ยอ
4: มคนในครอบครัวไม่ยอ
0: ม
4: คนนอกครอบครัวมายอมเลยน้องน็อตยอมไหมครับ
5: กับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอดูช่องอื่นเปิดดูข่าวน้องน็อตไม่ว่าอะไร
9: ไม่ต
5: ื่น
9: ไม่ยืนเลยนะจะหมก
5: เปลี่ยนช่องอื่นก็ได้ครับน้องน็อตก็ดูด้วยอย่างสงบ
4: ไอ้คนแปลกหน้านี่ก็เหลือเกินฮะเปลี่ยนใหญ่เลยฮะมีคนเปลี่ยนยังด้วยความมุ่งมั่นได้ใจเปลี่ยนช่องน้องน็อตใหญ่เลยแล้วกดว่ายอมจริงๆด้วยฮะ
0: ยอมจริงๆด้วยคุณหมอขาปัจจัยเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำให้ลูกเรามีพฤติกรรมที่แบบว่าสงบไม่วีดไม่ปรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายยังไงได้บ้างคะ
10: คือจริงๆก็อย่างที่บอกคือเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะที่เวลาเข้าสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตัวอีกแบบนึงคือจะต้องดูทีท่าก่อนนะคะเด็กก็เหมือนกันเขาในวัยนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ทักษะทางสังคมแล้วแต่ส่วนนึงก็คือเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคอยฝึกด้วยนะคะอย่างเช่นคือเขาเองก็จะดูว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาอยู่ในสังคมอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวยังไงนะคะเด็กก็จะพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำตามนะคะแต่แน่นอนว่าพอเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในบ้านเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาอาละวาดได้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยังไงต้องคุมเขาได้หรือว่ารู้ว่าเดี๋ยวลิมิตของพ่อแม่เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนเด็กจะคอยเทสเคยเทสมาก่อนก็จะพอทราบนะคะ
0: แล้วอย่างนี้พ่อแม่หลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วจะทำยังไงให้เราสามารถคุมพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านด้วยมันยากเกินจะทำไหมคุณหมอ
10: ใช่จริงๆไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์นั่นก็คือว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะแสดงอารมณ์ได
0: ้
10: นะคะแต่ว่าการจัดการความรู้สึกการแสดงออกของพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสอนลูกนะคะหนึ่งก็คือลูกต้องรู้ว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี้นะคะก็คือต้องบอกเขาว่าถ้าหนูหยุดแม่จะคุยด้วยถ้าหนูหยุดร้องพ่อจะเข้าไปหานะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราไม่ได้บังคับเขาเขาเลือกที่จะหยุดเองนะคะต้องค่อยๆฝึกฝนนะคะก็จะดีขึ้น
0: เราก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าอารมณ์ของลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้การรับมือนี่กับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกกันรับรองว่าไม่ยาก
4: ใช่แล้วครับ
0: พ่อแม่เนี่ยทำได้พ่อแม่

0: งช่วงนี้นะคะเรามี2ครอบครัว
1: ครับ
0: เป็นครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่เขาจะมีวิธีรับมือของตัวเองนะการในการรับมือกับลูกเจ้าอารมณ
1: ์ใช่แล้วล่ะครับเราได้มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครอบครัวแรกพบกับครอบครัวของน้องลิตาครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะเป็นคุณแม่ของน้องลิตาค่ะก็คือเขาเป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็ชอบแสดงออกแล้วก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
3: อันนี้ชื่ออะไร
2: เจ้าหญิงอะไร
3: เจ้าหญิง
2: ฟิโอน่า
3: เจ้าหญิงฟิโอน่า
2: yes
3: อันเช
2: ็ดใช่แล้วแต่ว่าคือข้อเสียของเขาก็จะมีว่าพอเขาทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะแล้วพอเขาทำอะไรไม่ได้ดังใจอ่ะก็มีหลายอย่างก็คือกรี๊ดบางทีก็กรี๊ดขึ้นมาโดยแบบคือถ้าทำอะไรไม่ได้ก็จะกรี๊ดออกมาแล้วก็บางทีถ้าไม่พอใจอย่างถ้าไม่พอใจคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตีคุณแม่มีตีตัวเองก็มีบ้างเวลาน้องตีใช่ไหมคะคุณแม่ก็รู้สึกกังวล
4: ส่วนใหญ่เขากดจากเรื่องอะไรคะ
2: จากเรื่องการที่เขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้อ่ะคือส่วนใหญ่เลยเวลาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะคว้างปาสิ่งของที่เขาทำอยู่แล้วก็แบบก็จะต้องหาทางอะค่ะหาทางว่าทำยังไงให้น้องไม่เป็นแบบนี้มันก็จะแล้วแต่สถานการณ์อะว่าแล้วแต่เรื่องอย่างถ้าเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เข้าไปหาเขาแต่อย่างแรกเลยที่ทำก็คือเข้าไปหาเขาก่อนคือไปถามเขาบางทีน้องนั่งเล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ปีขึ้นมาคว้างปาสิ่งของจากการที่ว่าเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้คุณแม่ก็จะเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปสอนไปอธิบายให้เขาฟังค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงทำยังไงไปอธิบายเสร็จแล้วก็ให้เขาทำเองให้เขาฝึกที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอะค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะคือหมายถึงว่าจากที่เมื่อก่อนอะเราไปตวาดใส่เขาโอเคเขาเงียบนะตอนนั้นแต่ว่าพอผ่านไปอะถ้าเกิดเขาหงุดหงิดเลยมาเขาจะแสดงอาการอย่างนั้นกับเราแต่พอเราใช้วิธีอธิบายอะค่ะก็คือน้องเขาจะแบบใช้วิธีเหมือนเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าที่เขาโมโหเนี่ยมันเป็นเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะหาสาเหตุหาวิธีการแก้ไขตรงนั้นนะคะได้ง่ายขึ้น

0: นี่ครอบครัวน้องลิตานะฮะ
1: ค
0: ุณแม่บอกว่าใช้วิธีการเข้าไปสอนแล้วก็บอกวิธีการให้ลูกเนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองเลยมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: อย่างเวลานะคะ
0: ครับ
2: เขากำลังเล่นต่อของเล่นอยู่อะค่ะแล้วเขาต่อด้วยตัวเองไม่ได้จะบอกว่าทำไมมันทำไม่ได้เนี่ย
0: อันนี้คือลูกบอก
2: ลูกบอก
0: น้องบอกว่าทำไมทำไม่ได้เนี่ยแล้วคุณแม่ว่าไงครับ
2: ก็ทำดีๆสิค่อยๆทำ
0: คุณแม่บอกค่อยๆทำลูกบอกว่าไงอีกฮะ
2: ก็มันทำไม่ได้อะมาม่า
0: ก็มันทำไม่ได้ก็จะเอาไงมันต่อไม่ได้แล้วคุณแม่ว่าไงอีกฮะ
2: งั้นเราก็ต้องมาต่อด้วยกัน
0: งั้นชวนต่อด้วยกันเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงครับแม่พอต่อด้วยกัน
2: พอเราจะช่วยต่อเขาก็ไม่ให้เราต่อ
0: ไม่ให้ต่อต่อคนเดียวก็ต่อไม่ได
2: ้
0: พอแม่จะให้ต่อก็ได้เวลาเขาไม่ให้คุณแม่ต่อเขาพูดว่าไงครับคุณแม
2: ่มาม่าอย่างนี้มันไม่ถูกและอันที่มันถูกมาม่าจะทำให้หนูก็ไม่ฟัง
1: โอ้โหคุณหมอซีคะอันนี้คุณแม่ก็พยายามอยากจะช่วยเหลือแต่ลูกก็ไม่อะไรอย่าง
3: น
1: ี
3: ้จริงๆเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เด็กเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำให้ได้แล้วทำไม่ได้ก็จะหงุดหงิดขับข้องใจนี่คืออารมณ์ของเด็กนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได
1: ้
3: การที่พ่อแม่เข้าไปช่วยเลยเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอ้ยฉันแย่มากเลยนะฉันคงทำไม่ได้เองใช่ไหมเนี่ยนึกออกไหมคะเพราะงั้นเด็กเนี่ยก็จะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องใจเย็นก่อนเลยค่ะต้องนิ่งเลยแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
0: ้
3: ถ้าหนูทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำลายข้าวของหรือของเล่นของหนูต้องใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำไปกินข้าวล้างหน้าล้างตาอะไรก่
0: อ
3: นนะเดี๋ยวกลับมาทำใหม่เมื่อกี้แม่เห็นหนูพยายามมากเลยไม่เป็นไรเราต้องชื่นชมความพยายามของเด็กด้วยนะคะว่าเขาพยายามแล้วเหมือนเป็นการช่วยบอกเขาว่าเวลาเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างทีก็ต้องเบรกก่อนต้องพักก่อนเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้จากเราไปด้วย
1: อ๋ออย่างนี้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของความพยายามของลูกด้วย
3: ใช่
1: ก็ได้แถมมาอีกหนึ่งอย่าง

เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะกับอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นตัวอย่างจากทางบ้านถึงการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกนะคะกับครอบครัวน้องฉานุค่ะ

0: ตัวน้องฉานุนะคะนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนใจร้อนไม่ชอบการรอคอยจะทำอะไรฟึบฟับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวกระจกแตกเฮ้ย
0: ตอนแรกแม่ก็คิดว่าตามวัยเขาอะแต่มันเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่
2: เราเจออะไรในเขาอะค่ะในพฤติกรรมเขาจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ตามวัยแล้วนะอันนี้เอาแต่ใจนะ
0: โอ้โหก็เจอเป็นตลอดทั้งวันในกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเขาจะไม่ค่อยรอคอยอะค่ะช่วงนี้ที่ฮิตอยู่ของตัวเขาเนี่ยนะคะคือถ้าดูทีวีอยู่ซึ่งจริงๆแม่จะกำหนดเวลาไม่ให้ดูต้องหยุดแล้วเราก็จะบอกเขาล่วงหน้าก่อนแล้วว่าเดี๋ยวเข็มยาวชี้เลข5อะไรนี้นะจะต้องหยุดดูแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาแรกๆที่ทำดีของที่อยู่ในมือโยนหมดเลยฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นขนาดแม่เริ่มเป็นนางยักษ์แม่ก็บอกมาม่าเป็นยักษ์แล้วนะอะไรเงี้ยคือเขาจะรู้ว่ามาม่าโกรธแล้วนะเราเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่สนเขาจะคือหน้ามืดแล้วอ่ะเขาเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักว่าฉันจะต้องดูให้ได้ดูต่อเงี้ยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าลูกคนเดียวด้วยแล้วถ้าถามว่าตามใจไหมก็อาจจะเป็นพวกเราเครือญาติเนี่ยจะตามใจเพราะคุณแม่นี่จะไม่ตามใจเลยก็เหมือนว่าในบ้านหนึ่งมีสองสแตนดาร์ดคือเราแม่เนี่ยก็จะเป๊ะๆต้องตามนะไม่ได้แบบว่าจะฝึกวินัยลูกแต่บางทีอยู่กับคุณพ่อเนี่ยอยู่กับป้าพี่น้องญาติทุกคนก็เขายังเด็กก็จะตามใจเพราะคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็ไม่เป็นไรยังเด็กแต่หลังๆทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงแล้วว่าไม่ไหวความสนของเขา
1: เราก็มีคุยกันนะบอกว่าโอเคลองมีวิธีไหนแหละที่เราจะร่วมมือกันให้เด็กเขาโตขึ้นมาแบบควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่พี่ก็ส่งเสริมเต็มที่จะให้ช่วยทำอะไรพี่ก็ร่วมมืออ่ะเพราะเรานั่นก็หลานเราก็อยากให้เขาแต่ว่าเป็นเด็กดีอ่ะนะคะ
0: คุณแม่ก็เครียดดีแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ลูกมีลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเด็กเล็กเขาจะไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าก้าวร้าวหรือการเป็นการควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็แบบแรกเราก็ไม่รู้เราก็ร้อนใส่เราก็จะแบบตะเบงเสียงแข่งกับเขาว่าหยุดฉันต้องหยุดคือเราก็แรงใส่แต่ตอนหลังเราเฮ้ยแรงลูกก็แรงนะคือเป็นการปะทะอารมณ์กันเราแรงเขาก็แรงก็โอ้โหยิ่งขึ้นกันไปกันใหญ่เลยเราก็ยิ่งเครียดหนักตอนหลังก็ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรแรงใส่เขาแต่บางทีเราก็เนาะน็อตหลุดเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นแต่พอทำหลายๆครั้งเนี่ยโอเคเขาหยุดจากการแรงของเราแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่ได้ลดลงเลยเราก็เลยพลิกใหม่เปลี่ยนใหม่มาสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนสำหรับตัวเองนะคำว่าอดทนคือต้องกลับมามองที่มุมตัวเองก่อนเพราะว่าเด็กไม่มีวันผิดหรอกมันผิดที่การเลี้ยงดูของเราการเลี้ยงดูนี่สำคัญมากๆเลยแล้วคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดก็สำคัญก็คงไม่พ้นแม่แต่ถ้าบางบ้านที่ไม่ใช่แม่เป็นปู่ย่าตายายป้าน้าอามีผลต่อพฤติกรรมเด็กคือเราต้องกลับมามองตัวเองเพราะรู้ว่าแต่ก่อนตัวเองก็เป็นคนใจร้อนแต่เขาเกิดมาเพื่อปราบเรามันก็เป็นสะท้อนเงามันเป็นกระจกเงาว่าลูกก็คงร้อนเหมือนเราอะเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนที่อดทนก่อนอดทนแล้วก็สม่ำเสมอพอเขาทำอะไรดีนี่ที่สำคัญพอลูกทำอะไรดีต้องรีบชมเลยหูแต่ว่าแต่อย่า over acting เพราะเราเคย over acting แล้วมันก็แบบมันก็ตลกก็เขาชมเขาว่าเอ้ยพอเขาสอบได้คะแนนดีเกินความคาดหวังเราเขาเห็นเราชักดิ้นชักงอดีใจเขาสองวันผ่านไปมาม่าเมื่อวานฉันรู้ทำอะไรดีเหรอเขาเนี่ยจริงๆเขาชอบคำชมนะเราก็ชมตลอดเลยแต่ว่ามันต้องแบบว่าเห็นจากใจอะไรเงี้ยเขาก็ทำอะไรที่เหนือความคาดหมายมูลนี้ดีขึ้นเยอะคือพอความเวลาผ่านไปพอมันดีมามันจะเริ่มมีข้อเห็นค่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยชื่นใจกับสิ่งที่เราอดทนมาค่ะ

0: ครับ
1: อดทน
2: อดทนแล้วก็ใจเย็น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช้วิธีนี้ในการที่จะทำให้ลูกนั้นอารมณ์เย็นลงเพราะบางทีเนี่ยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกมันเกิดจากพ่อแม่เหมือนกันนะฮะ
1: เราขึ้นไงปรี๊ด
2: ใช่
1: ลูกก็เห็นเราปรี๊ดก็ปรี๊ดกันไปใหญ่เลย
2: อย่างคุณ

0: ม่น้องฉานุก็ยอมรับเลยว่าตัวเองก็แรงเหมือนกันแรงกับแรงใส่ลูกเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับเราก็แรงใส่ลูกเหมือนกันเชิญเลยฮะ
1: เป็นคุณป้านะคะ
0: จ้ะ
1: แล้วน้องเพนก็จะคิดว่าเป็นเพื่อน
0: อืม
1: ก็จะบอกว่าหิวนมเอาเพนรอก่อนลูกเขามีวิธีการรอของเขาคือสองแขนยืดสองขาเหยียดเราเด้งกินนมก็คือไม่รอเลย
0: มีท่าประจำตัวด้วยพอบอกว่าให้รอยืดแขนยืดขาแล้วก็
1: เด้ง
0: เด้งขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ร้องว่าจะกินนม
1: ใช่
0: ป้าทำไงฮะ
1: ก็บอกว่าก็รอได้ไหมล่ะรอไม่ได้ก็เด้งอยู่เงี้ยแหละ
0: แล้วน้องทำยังไงฮะ
1: น้องก็พอได้ขวดนมปุ๊บ
0: ครับ
1: น้องขอบคุณครับแล้วก็ขมับขมับคือชกที่ขมับเรา
0: ได้ของปุ๊บชกที่ขมับเราอีกแล้วป้าทำยังไงอ่ะ
1: ปี๊ดเดี๋ยวรอให้นอนก่อน
0: เด้งนอนก่อนจะทำอะไร
1: ทำอะไรไม่ได้ฟัดตอนหลับได้ยัง
0: ขอฟัดหน่อยเถอะในการแก้แค
1: ้
0: นคุณหมอเชิญครับ
2: จริงๆจะบอกพ่อแม่หลายคนว่าต้องระวังว่าลูกมีสาเหตุหรือเปล่าที่อาละวาดวายๆอะค่ะถ้าเหนื่อยถ้าหิวถ้าง่วงเนี่ยต้องแก้สาเหตุก่อนเลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะก็คือต้องรับมือก่อนว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วช่วยเขาแก้ค่ะเพราะเด็กก็ยังเล็กอาจจะยังคือพอมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเขายังจัดการตัวเองไม่ได้แล้วบอกไม่ถูกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าหิวจริงๆก็ต้องช่วยเขานะคะ
3: คุณหมอคะเรื่องของการใช้ความอดในการรับมือกับพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของเด็กอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ไหมคะ
2: ก็คือการที่เรานิ่งและหนักแน่นนะคะก็คือความอดทนอย่างนึงแล้วก็จะเห็นว่าบ้านน้องฉานุเนี่ยเขาโตแล้วนะคะก็แสดงว่าเด็กดีขึ้นได้ทุกคนนะคะพอโตขึ้นเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นถ้ายิ่งฝึกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะการเป็นทีมเวิร์กก็เหมือนกันทีมเวิร์กเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องเล่นเป็นทีมเดียวกับพ่อแม่นะคะ
0: โอ้ยซึ่งเป็นเรื่องยาก
3: ปาดเหงื่อแป๊บนึงนะคะคืออย่ามี2มาตรฐานในบ้าน
0: อ
3: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้นะคะเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านกันแล้วนะคะถึงเรื่องวิธีการรับมือกับพฤติกรรมลูกเจ้าอารมณ์ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขนะคะเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยเกมที่อยู่ตรงหน้านี้คุ้นนะคุ้นไหมคะ
0: โอ้โหนี่คุ้นกันหมดเลยแล้วเนี่ยนี่เกมแบบเกมยอดนิยมนั้นเลยนะ
3: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเกมที่เราจะสามารถสอนให้ลูกเรารู้จักรอคอยได
0: ้
3: มียังไงบ้างคะคุณหมอคะ
2: จริงๆคอนเซ็ปต์ของเกมพวกนี้คือต้องการให้ผลัดกันเล่นนะคะก็คือผลัดกันเล่นรู้จักรอคอยแล้วเกมพวกนี้สนุกคือไม่ต้องใช้วิชาการมากเนาะเพราะการเล่นเนี่ยคือต้องสนุกบวกกับการเรียนรู้ด้วยนะคะ
3: ก็ต้องสลับคิวกัน
2: สลับคิวกันเล่น
3: อย่ามาแย่งกันเล่นแม่ต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นบันไดงูผลัดกันโยนผลัดกันทอยแล้วก็เดิน
2: ข้อดีของบันไดงูก็คือว่าเด็กได้ทอยลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าก็จะได้นับเลขไปด้วยก็เป็นการเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานด้านตัวเลข
3: ด้วย
2: นะคะเรื่องของสีตัวเองจะเอาสีไหนลูกจะเอาสีเหลืองสีเขียวสีแดงเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยได
0: ้แล้วลูกบอล นี่แหละครับ
3: ยังไงดีคะคุณ
0: หมอครับ
2: เนี่ยค่ะจริงๆลูกบอล นี่เป็นเกมที่ง่ายมากเพราะมันเป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะคะเด็กเองก็ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวแม่จะส่งมาเมื่อไหร่นะคะตัวเองก็ถึงคิวโยนไปหรือยังนะคะก็เป็นการรับส่งบอลอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายๆได้เลยสำหรับเด็กอย่างนี้อาจจะโต3 4ขวบที่โยนบอลได้อย่างเด็กเล็กหน่อยอาจจะเตะบอลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อด้วย
3: อ๋อนะคะเออนะก็ได้สนุกได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวแล้วก็ได้ฝึกเรื่องของการรอคอยกับลูกด้วยนะคะขอบคุณแม่มวยของคุณป้าอูนะคะนี่มาร่วมสาธิตเกมกับเราเอ๊ะคุณหมอคะมีข้อสงสัยอย่างนึงเรื่องของการรอคอยแสดงว่าการรอคอยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมเรื่องของเจ้าอารมณ์อะไรออกมาได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคือเขาเชื่อว่าอย่างการยับยั้งชั่งใจหรือการที่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการควบคุมตัวเองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานหนึ่งของการที่จะเจ้าอารมณ์ด้วยนะคะเพราะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ของเขาได้ยั้งก่อนแล้วค่อยแสดงออกนะคะก็จะทำให้เขาไม่สามารถมีอารมณ์ก้าวร้าวหรือว่าวายได้มากขึ้นนะคะ
3: เอาละค่ะนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่น
0: เล่นครับ
3: ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยอดฮิตเลยหลายๆคนอยากรู้มากยุทธวิธีการคุยค่ะตอนนี้มาถึงยุทธวิธีการคุยแล้วนะคะเช่นกันเราก็จะมาดูสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด
0: มาดูอันแรกกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาลูกทำอะไรที่ดีๆเนี่ยอย่าไปบอกแค่ว่าน่ารักจังเลยดีจังเลยเก่งจังเลยบางทีมันกว้างไปนะคะโดยที่เด็กไม่รู้ว่าเขาทำดีอะไรหรือบางคนเนี่ยลูกขีดได้เส้นนึงอุ๊ยเก่งมากลูกจบปริญญาเอกนะคะบางทีมันเยอะไปแล้วพอเขาไปอยู่ในโรงเรียนบางทีครูไม่ได้ชมแบบนั้นเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยได้

0: พราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เด็กต้องการความชัดเจนค่ะก็คือถ้าลูกโอเคลูกน่ารักจังเลยลูกรอคุณแม่ได้นะคะเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการบอกลูกว่าลูกเก่งนะที่รอแม
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
2: อย่างนี้นี
1: ่พ่อคุณแม่มีอย่างนี้ไหมฮะเชิญเลยครับ
3: ก็อย่างบางครั้งก็อาจจะแค่ให้ลูกไปหยิบของให
1: ้
3: นะครับแล้วพอลูกหยิบของให้มาแล้วเสร็จเราก็บอกว่าทำดีแล้วเบนเทนเขานึกเลยว่านี่เขาคือผู้พิชิตเขาคือคนที่สุดยอด
1: การที่เราเนี่ยหยิบของแล้วบอกคุณแม
3: ่เป็
1: น
3: เทน
1: เราพิทักษ์โลกเราคือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วคราวนี้พอเราจะชื่นชมลูกที่ทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเราจะบอกเบนเทนว่าไงฮะพ่อคุณแม่ฮะ
3: เราอาจจะบอกว่าทำดีแล้วเบนเทนที่หยิบของมาให้พ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปหยิบเอง
0: ให้เลย
1: เบนเทน
0: ให้เลย
1: ใช่ไหมคะใช่คร
2: ับ ไปดูที่เรื่องที่ควรพูดอีกอันนึงนะคะ
1: อันนี้ก็คือชื่นชมคนอื่นที่รู้จักรอคอยครับ
0: นี่คงเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าออกไปข้างนอกกับลูกแล้วเจอเหตุการณ์ที่เด็กคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่ามีการรอคอยกันเนี่ยก็อาจจะยกให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะว่าเว้ยดูสิพี่เขาน่ารักจังเลยที่ยืนรอคิวซื้อไอติมอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเหมือนยกตัวอย่างเฉย
1: ๆคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับพูดให้เห็นเลยชื่นชมคนอื่นได้เชิญครับ
4: ก็จะชื่นชมเขามีพี่ชายอยู่นะคะประมาณ8ขวบก็จะสอนให้เขาเก็บของเล่นเวลาเขาเล่นของเล่นที่บ้านก็ให้น้องนอตไปเก็บของเล่นเขาไม่เก็บก็เลยบอกพี่นายครับไปเก็บของเล่นให้น้องนอตดูหน่อย
1: บอกพี่
4: ใช่
1: ครับ
4: พี่นายเขาก็ไปเก็บแล้วบอกอ๋อพี่นายดีมากเลยสุดยอด
1: ชมเลย
4: ใช่สุดยอดแล้วน้องนอตเขาชอบกัปตันที่แบบขับเครื่องบินนะคะก็เลยชมว่าพี่นายเนี่ยสุดยอดเหมาะที่จะเป็นกัปตันน้องนอตเขาก็ค่อยๆเดินแบบไปอายแล้วก็ไปเก็บพอเขาเก็บเสร็จก็ชมเขาสุดยอดกัปตัน
1: พอเราชื่นชมพี่ชายที่มาทำน้องนอตก็ทำตามด้วย
4: ใช
1: ่ครับผม
2: มีพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่ดีกันอะไรอย่างนี้นะคะมาดูอีกอันไหมคะ
1: อีกอันนึงครับให้ใช้คำพูดง่ายๆอธิบายความรู้สึกของลูกครับ
0: จะใช้ในกรณีที่ลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซะมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กอย่างที่เราเห็นนะคะเวลาเขาหิวเหนื่อยง่วงอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่เวลาเห็นลูกอาละวาดหรือโวยวายหรือร้องขัดใจเนี่ยเราก็บอกได้ว่าลูกคงโกรธมากเลยลูกคงไม่สนุกแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวสงบลงเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะคะเป็นการบอกว่าเวลาที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยคับข้องใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะลูกมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก็คือเราเดาไปก่อนอย่างน้อยให้รู้สึกว่ามีการใช้คำพูดแทนการกระทำค่ะแทนความรู้สึก
1: ลูกหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยไม่ชอบสิเบื่อแล้วมั้งอย่างนี้มีมั้งไหมครับ
5: อาจจะเป็นพฤติกรรมที่น้องเขาชอบที่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยน้องร้องนะเพราะน้องยังร้องไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ว่าจะร้องไปด้วยกันเราก็จะเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างเงี้ยแต่น้องก็กลับมีอารมณ์โมโหจิกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เริ่มพูดให้น้องอิงอิงเขาแบบเห็นไหมเนี่ยประมาณว่าทำให้คุณแม่เจ็บแล้วนะทำยังไงคุณแม่เริ่มไม่พูดกับลูกละเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาไงคะเขาก็ร้องไห้โอ้คุณแม่กอดคุณแม่หอมคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะเขารู้ว่าคุณแม่ก็โกรธเขาเหมือนกัน
5: ใช่คุณแม่เจ็บเขาก็เจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: คุณหมอขาอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปช่วยลูกร้องกลายเป็นว่าขัดใจลูกซะอย่างนั้น
0: จริงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้เลยนะคะที่เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ได้ร้องด้วยกันได้เดี๋ยวก็ร้องด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ส่วนนึงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคุณแม่ต้องใจเย็นเลยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องบอกลูกว่าอ๋อหนูคงอยากร้องเองร้องคนเดียวให้ได้ใช่มั้ยเดี๋ยวแม่จะฟังอีกทีนะหนูต้องทําได้แน่เลยเราก็ต้องใจเย็นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่พร้อมก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคุณพ่อมาดูแทนนะหรืออย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่พร้อมอ่ะนะคะถ้าเกิดมีพฤติกรรมเหมือนตีหรือหยิกเนี่ยก็ต้องจับหยุดเนาะนะคะต้องพยายามจับให้เด็กหยุดอย่าปล่อยให้เขาทำเรานะคะ
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้ยอดฮิต
1: ให้อธิบายแทนคำพูดว่าอย่าครับ
2: คำว่าอย่าเป็นคำที่ต้องห้ามเหมือนกันแต่ว่าก็แบบมันติดปากใช่ไหมคะคุณหมอซีคะ
0: บางทีมักจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วพ่อแม่ก็ทันทีทันใดนะคะ
2: อย่า
1: ใช่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นน่ะ
2: อย่าจับ
1: ไม่รู้อธิบายไงต้องแบบเฮ้ยอย่าจับเพิ่งอย่าอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพอบอกว่าอย่าปุ๊บทันทีเลยนะคะคือสมมติเราหลุดพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องเข้าไปจับหยุดอย่าตีแม่เราก็ต้องจับมือไม่ให้ตีอย่าคว้างของก็ต้องเข้าไปจับนะคะทางที่ดีที่สุดคือป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปพูดคำว่าอย่านะ
1: ค
0: ะก็คือป้องกันก่อนรู้ว่าเดี๋ยวของนี้ลูกจะต้องมาเล่นมายุ่งแน่ๆก็เลี่ยงเลยนะคะ

0: พ่อคุณแม่มีฮะหย่ากันยังไงบ้างเชิญครับ
1: ก็คือน้องต้าเนี่ยเวลาไม่พอใจพี่เลี้ยงโมโหพี่เลี้ยงตีพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่าน้องต้าแม่บอกอย่าพี่ทรายเจ็บห้าม
0: อ๋อพี่เลี้ยงชื่อพี่ทรายบอกอย่าทำพี่ทราย
1: อย่าทำพี่ทรายพี่ชายเจ็บ
2: จริงๆก็ต้องดูว่าน้องตาต้าอยากได้อะไรเนาะ
0: ค
2: ือให้อธิบายก่อนว่าถ้าอยากจะได้บอกพี่ชายดีๆนะคะว่าต้องการอะไรไม่ตีพี่ชายคือให้อธิบายก่อนแล้วถึงค่อยบอกว่าไม่ควรจะตีควรจะทำอะไรเด็กก็จะเข้าใจนะคะ
3: ครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จทำซ้ำใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่ค่ะต้องให้สม่ำเสมอค่ะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้เรื่องของ
0: ไม่ใช้คำที่เป็นนามธรรมครับ
2: คือพ่อแม่เนี่ยจะชอบบอกว่าอย่าตีแม่นะเดี๋ยวตกนรกนะมันบาปนะลูกตีคนอื่นเนี่ยจะตกนรกนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะซึ่งอย่างเงี้ยเด็กในวัย 3-6 ขวบเนี่ยไม่มีทางจะเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยง
3: มาดูประโยคนี้ค่ะ
0: ครับถ้าจะตำหนิลูกให้ตำหนิที่การกระทำเลยครับ
3: อันนี้ขยายความหน่อยค่ะคุณหมอซีขา
2: จริงๆเจอบ่อยเดี๋ยวแม่ไม่รักนะเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งนะเดี๋ยวจะเรียกรถตู้มารับไปอยู่สถานสงเคราะห์เลย
0: ขายแปะขายขวดนะอะไรว่าไปฮะ
2: คือกลายเป็นไปตำหนิที่ตัวตนของเด็กนะคะจริงๆแล้วเวลาลูกทำอะไรไม่น่ารักหรือว่าไม่ดีเราควรจะบอกที่การกระทำของลูกมากกว่าหรือแม่ไม่ชอบเลยที่หนูตีแม่แบบนี้มันถ้าหนูอยากจะได้อะไรหนูบอกแม
0: ่
2: เดี๋ยวหนูรอหนูสงบก่อนนะคะเพราะนั้นก่อนออกคำสั่งอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆก่
0: อ
2: นนะคะจะบอกพ่อแม่เสมอว่าเวลาออกคำสั่งอะไรต้องชัดเจนนะคะสั่งแล้วสั่งเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าพอลูกเริ่มวัยหรือกรี๊ดดังขึ้นเราก็ยอมไม่ได้นะคะต้องหนักแน
0: ่
2: นนะคะ
0: นี่พอชอบจังเลยพอคุณหมอยกตัวอย่างมาคุณพ่อคุณแม่แอบหัวเราะกัน
2: แอบ
0: แ
2: ค่นี
0: ้แอบแบบใช่ใช่ใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นเลยไปอยู่บ้านแบบนี้มีไหมฮะคุณพ่อคุณแม
4: ่มีหลายครั้งที่อิงอิงมักจะพูดไม่พอกับยายยายก็คือย่าทวดก็จะพูดไม่พออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็นิสัยไม่ดีแม่ก็จะตอนแรกๆแม่ก็จะบอกว่าไม่รักละจะไม่เลี้ยงเขาก็ไม่สนใจเขาก็เริ่มจะเฟี้ยงวันนั้นเฟี้ยงของเล่นเฉี่ยวหัวยายๆไปนิดเดียวห่างคิ้วก็ตำหนิลูกเฮ้ยลูกไม่น่ารักนะลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็จะบอกว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: ไม่น่ารักเลย
4: ไม่น่ารักเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยไปไกลๆอะไรอย่างเงี
3: ้
4: ย
3: แม่ไม่รักแม่ไม่เลี้ยงอันนี้
2: ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็คืออยู่ในเรื่องของอารมณ์กันละนะคะเริ่มปะทะกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่อยากจะให้บอกเขาตรงๆว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแม่ไม่พูดด้วยยายไม่พูดด้วยคนในบ้านเราไม่พูดคำนี้กันนะคะก็ต้องบอกให้ชัดเจนแต่แน่นอนว่าเด็กก็จะโมโหหรือลองท้าทายอยู่แล้วซึ่งถ้าเรานิ่งเราบอกไปแล้วรอบนึงเนี่ยแล้วเรานิ่งเราไม่คุยด้วยนะคะอาจจะสีหน้าหรือน้ำเสียงเราจริงจังว่าเราไม่คุยด้วยถ้าหนูพูดแบบนี้หนูต้องหยุดพูดก่อนแม่ถึงจะคุยด้วยนะคะให้ชัดเจนแบบนี้เด็กจะค่อยๆพฤติกรรมพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะคะ
3: แสดงว่าไฮไลท์อยู่ที่เรื่องของการฝึกบ่อยๆทำซ้ำ
0: บ่อยๆนั่นเองครับ
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะที
0: ่
3: เราจะสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่าป้องกันพฤติกรรมการก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ของลูกได้เอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านค่ะคุณหมอซีคะการอ่านเราจะช่วยเรื่องของพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกอย่างไรได้บ้างคะ
2: จริงการอ่านข้อดีอันนึงเลยก็คือว่าลูกเนี่ยได้ใช้เวลากับพ่อแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเป็นการที่นั่งร่วมกันคุยกันอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างของนิทานนะคะที่เป็นตัวละครที่สีสันสดใสน่ารักเนี่ยเด็กก็จะเชื่อได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจง่าย
3: ก็เหมือนกับให้ลูกได้ลองคิดแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการอ่านด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมเรื่องราวที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการอ่านแล้วล่ะครับเชิญครับคุณแม่ครับ
5: นิทานนะคะผมเดินออกมาแล้วเห็นพวกหมีเกเรเจ้าอารมณ์กำลังผลักเพื่อนล้มลงเพราะว่าแย่งของเล่นกัน
0: อ๋อนี่แย่งของเล่นกัน
5: แล้วเราก็จะถามลูกว่าถ้าหนูเป็นหมีเกเรเจ้าอารมณ์ตัวนั้นหนูจะทำอย่างไรครับ
3: ได้มั้ยคะคุณหมอคะแบบนี้
2: ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเท้าความถึงสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องผลักเพื่อนล้มไม่ได้มาที่พฤติกรรมเลยเพราะฉะนั้นเด็กเองเนี่ยเขาก็อาจจะคิดเรื่องของเขาเองบ้างว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนเขาเจอปัญหาแบบเนี้ยถ้าเป็นเขาจะทำยังไงนะคะก็เป็นการช่วยได้ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็มาจากเนื้อเรื่องของนิทานเลยให้ลูกได้เห็นกันเลย
3: เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในยุทธวิธีเล่นคุยอ่าน นะคะที่จะช่วยเรื่องของการระงับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมความเจ้าอารมณ์ของลูกได้ด้วย อยากจะให้คุณหมอซีทิ้งท้ายฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าบางทีโอ้ท้อแท้เหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูก
2: พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกระจกที่สองลูกนะคะเราเห็นลูกเป็นยังไงเนี่ยนะคะลูกก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกลูกนะคะพ่อแม่ต้องใจเย็นหนักแน่นนะคะแล้วก็คงเส้นคงวาในการสอนลูกนะคะ
3: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอซีมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
3: ขอบคุณนะคะ
0: และแน่นอนครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
3: ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเราแก้ไขได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคือคนสำคัญในการที่จะเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
0: ใช่แล้วแหละครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
3: ค่ะและอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได้
0: พ่อแม่สู้ๆ
3: สวัสดีครับ

0: สอนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยกันถ้าก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำ

เอาส้อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบส้อมนะครับส้อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของส้อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับต้นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับผ่านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม้พรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับ

เรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงๆนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยทยอยตอบตอบตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลแอดสอนสิน @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินกับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับเกมกับวัยรุ่นดูจะเป็นเรื่องยากมากครับที่แยกพวกเขาออกจากกันแต่สำหรับแคปเชิญของเราวันนี้เกมเป็นสิ่งเดียวครับที่เขาทำได้ดีเราจะไปดูกันว่าเกมเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเขายังไงครับ

ชื่อกิตติกวินรัตนสกุลอายุ21ปีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยู่สโมสรลูซิดดีมครับเกมที่ถนัดเคาน์เตอร์สไตล์ครับอันดับถ้าในไทยก็ที่1ที่2สลับกันไปครับ

0: เก่งไปอ่ะพี่ยิงไม่โดนเลยเมื่อเราถึงยิงโดนอ่ะ
1: พี่เล่นแต่ปกติไงมือถือเนี่ยมันเกมคอม
0: อันนี้จริงๆแล้วมันชื่อเกมอะไร
1: Counter Strike Global Offensive ครับ
0: ไอเกมนี้มันอยู่ใน e-sport หรือปะ
1: อยู่ใน e-sport ครับเป็นเกมที่ตอนนี้คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
0: คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
1: ออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
0: อ๋อคนเล่นออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดในคนไทยคนเล่นเยอะไหมในไทยเนี่ย
1: ไม่เยอะเท่าเกมตลาดต่างๆครับ
0: ถามนิดนึงเราเป็นนักกีฬา e-sport ใช่ไหม
1: ครับผม
0: เราอยู่ระดับที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ที่1ที่2สลับกันไปครับ
0: ที่1แล้วก็ที่2เหรอเฮ้ยก็เก่งสุดแล้ววะเนี่ย
1: จะพูดยังไงได
0: ้ e-sport เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอ่ะ
1: มันจะมีโมบ้ากับ FPS แล้วก็พวกเกมต่อสู้อาร์เคดอ่ะครับ
0: โมบ้าคือพวกแบบอย่างเช่น ROV อะไรอย่างงี้ป
1: ่ะ ROV LOL
0: Dota 2
1: อันนี้ก็เป็นประเภท FPS
0: FPS ย่อมาจากอะไรครับ
1: First Person Shooting ครับ
0: อ๋อ First Person Shooting ก็จะเป็นเกมพวกประเภทยิงปืน
1: ใช่เป็นแนวยิงปืนอย่างเดียวเลยฮะ
0: และอีกประเภทนึงคืออะไรนะ
1: น่าจะเกมอาร์เคดที่เป็นแบบมีปุ่มแล้วก็มีจอเกมต่อสู้อะไรเงี้ย
0: เช่น
1: ประมาณนี้
0: Marvel Capcom อะไรกันปะ
1: ใช่ผมไม่เคยเล่น
0: โอเคพวกนั้นก็นับเป็น e-sport เหรอ
1: นับครับมี SEA Game มีอะไรพวกนี้
0: ด้วยโอ้มี SEA Game ด้วยอันนี้มันมีแบบมันอยู่ใน SEA Game มั้ยตอนนี้
1: ไม่ได้อยู่เพราะว่ามันรุนแรงไ
0: ปอ๋อมันรุนแรงไปมันจะอยู่ในแบบเวอร์
1: ใช่เป็น e-sport
0: เราเคยแข่งขันในอันดับไหนมาแล้วบ้างของเกมเนี่ย
1: ก็ปีที่แล้วเพิ่งเคยบินไปเจอที่1ที่2ของโลก
0: บินไปเจอที่1ที่2ของโลกเราสามารถบอกได้มั้ยว่าที่1ที่2ของโลกคือทีมอะไร
1: ทีม Liquid กับ Vitality ครับ
0: Liquid กับ Vitality

0: ในวงการเนี้ยเงินรางวัลมันสูงไหมพี่เคยได้ยินมาจริงว่ามันสูงไหมแต่พี่อยากรู้ว่ามันสูงแค่ไหน
1: ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ในไทยก็ลีกหนึ่งก็ประมาณ500,000ประมาณเนี้ยมันจะแบ่งระดับกันไหมที่หนึ่ง300,000อะไรเงี้ยที
0: ่
1: สองแสนหนึ่ง
0: อ๋อแล้วถ้าระดับโลกอ่ะ
1: ระดับโลกก็งานพวกเมเจอร์เทียงานหนึ่งก็เงินรางวัลรวม$1,000,000ประมาณนี้ครับ
0: เงินรางวัล1 ล้านดอลลาร์1 ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ30 กว่าล้านบาทตอนเด็กเราเป็นเด็กติดเกมไหม
1: ตอนเด็กถ้าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆเลยไม่ค่อยติดนะเล่นกับเพื่อนมากกว่า
0: แล้วเริ่มที่จะเล่นเกมจริงจังช่วงไหนครับ
1: ช่วงป.5 ป.6ครับช่วงไปเล่นร้านเกมประมาณนั้นเลิกเรียนมาก็เก็บกระเป๋าที่บ้านแล้วก็เดินไปร้านเกม
0: เดินไปร้านเกมก็ใช้เวลาอยู่กับไปร้านเกมเลยแล้วมันเริ่มติดเกมเมื่อไหร่
1: เมื่อประมาณเข้าม.1ครับ
0: เข้าม.1
1: ตอนนั้นติดมากเลยเที่ยงวันจนเที่ยงคืนอะไรเงี้ย
0: เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเล่นที่ไหนเที่ยงวันจนเที่ยงคืน
1: อ๋อในที่บ้านแล้วพอเพื่อนเขาแบบเริ่มไปทำอย่างอื่นอะไปทำกิจกรรมอื่นผมก็ยังชอบเล่นเกมอยู่
0: ยังคงเล่นเกมอยู
1: ่ตอนขอที่บ้านซื้อคอมให้เขาก็ไม่ซื้อให้ตอนแรก
0: อ๋อขอที่บ้านซื้อคอมด้วยแต่ถ้าพี่เป็นพ่อแม่พี่คงไม่ซื้อให
1: ้ใช่แต่ผมก็ตอนแรกเขาก็ไม่ซื้อให้แต่ผมอะไปนอนบ้านเพื่อนประมาณอาทิตย์นึงก็ถึงจะซื้อให้
0: อ๋อหมายความว่าเราประท้วงเหรอ
1: ประท้วงว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่กลับบ้าน
0: โอ้แปลว่าติดมากๆเลยนะเราจะเล่นเกมให้ได้เลยต้องไปนอนบ้านเพื่อนแล้วปรับทวง
1: ต้องได้ตอนนั้น
0: ต้องได้แล้วเขาก็ยอมซื้อให้
1: ยอมซื้อให้ครับ
0: หลังจากที่พ่อแม่ซื้อคอมให้เนี่ยเบาลงไหมหรือว่าหนักกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิมอะ
0: หนักกว่าเดิมขั้นไหนครับ
1: ขั้นที่ว่าเมื่อก่อนเล่นร้านเกมก็ต้องถึงเวลาช่วงนึงมืดๆก็ต้องกลับบ้าน
0: ร้านเกมก็ปิดก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมครับ
1: แต่อยู่บ้านเราไม่ต้องปิดครับพ่อแม่ก็ไม่ได้มาคุมเวลาอะไรเท่าไหร่
0: อ๋อคือพ่อแม่ก็ไม่ได้คุมด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องด้วยว่าเราเล่นแค่ไหน
1: ใช่ครับถึงเวลาเขากลับบ้านมาก็แค่ออกมานั่งกินข้าวแล้วกลับไปเล่นเกมต่อ
0: ก็แทบจะใช้เวลาทั้งวันท
1: ั้
0: งคืนอยู่กับเกมติดเกมขนาดเนี้ยส่งผลกระทบด้านอื่นกับเราไหม
1: ส่งกับการเรียนครับ
0: ส่งผลกระทบแค่ไหนครับ
1: ตอนม.3ปลายภาคก็ติด016 ตัว
0: ม.3ปลายภาคติด016 ตัว
1: ม.3นี่แทบจะคล้องหมดแล้ว
0: ทั้งหมดแล้วปะเอาแล้วไงอ่ะติด016 ตัวแล้วทำไงต่อ
1: แก้ไป15 ตัว
0: แก้ไป15 ตัวเหลือ1 ตัว
1: ใช่แล้วมันเป็นวิชาของครูที่ปรึกษาผม
0: ครับ
1: การงานอาชีพเขาให้ผมไปทาสีรั้วโรงเรียนหรืออะไรทั้งอย่างนั่นแหละ
0: อ๋อคือเหมือนไปให้ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อที่จะแก้ศูนย์
1: ให
0: ้แล้วเราทำไหม
1: ไม่ได้ทำครับเดินกลับบ้าน
0: เอาไม่ทำเหรอ
1: ตอนนั้นแม่ไปด้วยผมกลับบ้านดีกว่า
0: อ้าวคุณแม่ก็ไปด้วย
1: ใช่
0: แล้วแม่ก็บอกให้กลับบ้านดีกว่า
1: ผมมาบอกแม่กลับบ้าน
0: บอกแม่กลับบ้านดีกว่าแล้วแม่ว่าไงอ่ะ
1: เขาก็งงๆครับว่าทำไมไม่แย่
0: เอาแล้วแม่ก็ไม่แย้งอะไรด้วยเหรอ
1: ก็แย้งผมก็ไม่ทำ
0: เราก็ไม่ยอม
1: เพราะไม่ค่อยมีเซนส์
0: ตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
1: รู้สึกโมโหครับเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรจากที่ในตำราครับเหมือนตอนเรียนเราไม่ได้เคยออกมาทาสีโรงเรียนไม่ได้เคยออกมาทำอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เลยไม่ยอมทำ
1: ใช่ก็เลยไม่ยอมทำ
0: ถ้าพอไม่ทำก็ติดศูนย์อยู่เหมือนเดิม
1: ก็ไม่จบ
0: ก็คือไม่จบม.3แปลว่าหลังจากไม่จบม.3เราก็ไม่ได้ขึ้นม.ปลายต่อถูกไหม
1: ไม่ได้ขึ้นครับมีช่วงเว้นว่างตอนนั้นก็พอไม่จบม.3ที่บ้านเขาก็ไม่ให้เล่นคอมแล้วก็โทรศัพท
0: ์ก็คือโดนทำโทษด้วยการที่ไม่ให้เล่นคอมไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลย
1: ใช่แล้วเขาก็ไม่คุยด้วย
0: แล้วเราไม่คิดจะไปเรียนต่อครับ
1: ก็ไม่ได้คิดครับแต่แม่เขาเข้ามาพูดว่าให้ไปเรียนคอร์สนอต่อ
0: ทำไมถึงไม่คิดจะเรียนต่อครับ
1: มันเหมือนโดนยึดแล้วมันแบบไม่รู้คิดอะไรครับ
0: เหมือนเราเอาทุกอย่างที่เราชอบไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วตอนนั้น
0: อ๋อก็คือไม่เอาอะไรแล้วทั้งสิ้นเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไร
1: เพราะว่าน่าจะเป็นที่ตัวผมเองที่จัดการเล่นเกมไม่ดีพอ
0: ก็คือจัดเวลาชีวิตไม่ดีพอแบ่งเวลาไม่ดีพออ
1: ่านหนังสือไม่ทำกันบ้านเล่นในเกมแล้วก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรตรงนี้ด้วย
0: ก็คือบวกที่ว่าเราที่บ้านไม่ได้ดูแล
1: ใช่เขาให้ผม
0: แล้วเรามีเกมแล้วก็อยู่กับเกมอย่างเดียวมาทำให้เราติดอยู่กับเกม
1: ทำให้เราอยู่กับเกมอย่างเดียว
0: ที่บ้านก็มีผลถูกไหม
1: ครับ
0: เกมก็มีผลฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นบทเรียนให้กับวัยรุ่นทุกคนที่กำลังติดเกมจนเกินพอดีครับในวันที่น้องเริ่มคิดถึงอนาคตจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าครับ

0: นี้ละกันดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ถามต่อน้องเอ็มคือตอนนั้นที่เราบอกว่าเราเรียนไม่จบต่างๆนานาเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ไปเรียนกศนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเรียนจบไหมกศน
1: เรียนจบครับประมาณ6เดือนอะไรเงี้ยเพราะเอาเกรดจากม.3 มาเทียบกับกศน.
0: แล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่อหรือ
1: ไม่ได้คิดนะตอนเรียนไม่ได้คิด
0: เลย
1: แต่ก็ยังเล่นเกมอยู่ครับ
0: ยังเล่นเกมอยู่จุดเริ่มต้นที่น้องเริ่มไปสนใจในการที่จะเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับ
1: หลังจากเรียนจบกศน.ก็ขอเวลาเขาประมาณสักปีหนึ่งเลยครับก็ลองกับด้านนี้ดู
0: ก็คือขอเวลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเล่นเกม1ปี
1: ใช่
0: ก็เปลี่ยนคอร์เตอร์เนี่ยนะ
1: ใช่โดยที่ไม่ได้เรียนต่ออะไรเงี้ย
0: ตอนนั้นเราเห็นช่องทางอะไรถึงแบบไปเข้าใน e-sport อ่ะครับ
1: ก็ปกติเวลาเขาเล่นเกมใช่มั้ยฮะเวลาเขาไปงานเกมเนี่ยครับมันก็จะมีการจัดการแข่งขันงานต่างๆเราก็เห็นจากตรงนั้น
0: เราเห็นไอดอลที่เขาเล่น e-sport เนี่ยเราเลยอยากเล่นตาม
1: ใช่ครับ
0: อยู่ดีเราไปเข้าอยู่ใน e-sport ได้ไงครับ
1: มันเพราะว่าผมแข่งคอร์เตอร์ไปเรื่อยๆจนจากทีมเล็กๆแล้วไปเหมือนไปเข้าตาทีมคนที่แบบเป็นท็อปของประเทศเนี่ยครับผมชวนทำไปอยู่ด้วยครับ
0: คือเล่นคอร์เตอร์เนี่ยเล่นเป็นทีมถูกไหมครับท
1: ี
0: ม
1: 5คนครับ
0: ทีม5คน
1: ทีมใน5คนมันจะมีตำแหน่งต่างๆครับถ้าสไนเปอร์แต่ทีมมันจะมีแค่คนเดียวแล้วผมเล่นสไนเปอร์
0: อ๋อคือเล่นสไนเปอร
1: ์ใช่ครับ
0: แล้วทำไมเขาถึงสนใจเราอ่ะสไนเปอร์สำคัญที่สุดหรอ
1: เหมือนทีมเขาไม่มีคนเล่นสไนอยู่แล้วด้วยครับแล้วเขาก็น่าจะอยากได้คนที่แบบเป็นหน้าใหม่ของวงการเข้าไปอยู่ในทีม
0: เราก็เลยตัดสินใจไปอยู่ในทีมเขา
1: ใช่ครับตอนนั้นเขา4คนที่อยู่ในทีมอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบผมรู้จักอยู่แล้ว
0: ก็คือ4คนที่มาพาเราเข้าทีมเนี่ยคือคนที่เป็นเก
1: ่
0: ง
1: ชื่ออะไรอย่างเง
0: ี้ยมีชื่อแล้วก็เป็นแรงที่เก่งอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเขามีชื่อทีมไหมครับ
1: มีครับ7642
0: มันตอนนั้นเป็นสโมสรหรือยัง
1: ยังครับเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาเองคร
0: ับ อ๋อคือสร้างขึ้นมาเองแล้วเราเริ่มจริงจังที่จะเข้าไปอยู่ในสโมสรถึงตอนไหนครับ
1: ตอนที่เข้า7642เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมันมีศักยภาพที่ดีทุกคนตอนนั้นสโมสรแรกผมอยู่ที่จีนครับก็ตอนนั้นมันมีงานในไทยงานนึงที่เป็นงานค่อนข้างน่าจะใหญ่ที่สุดในไทยครับแล้ว
0: ชื่องานว่า
1: APS Thailandcounter polic มั้งครับ
0: counter polic อ๋อก็คือไปแข่งในงานนั้นแล
1: ้
0: วคือสโมสรที่จีนก็เห็นเรา
1: เหมือนคุยกันก่อนงานเริ่มอยู่แล้วครับว่าแบบดึงตัวอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อโอ้โหมีเป็นจริงจังมากเลยดึงตัวกันด้วย
1: ครับ
0: แล้วตอนเราที่อยู่ที่จีนแล้วมันเป็นไงบ้างครับ
1: ต่างกับไทยตรงที่ว่าสโมสรเขามีตารางให้ว่าต้องฝึกซ้อมเวลานี้ถึงเวลานี้ประมาณนี้ครับ
0: เป็นตารางจริงจังเลยเหรอ
1: ใช่ครับจันถึงศุกร์ประมาณนะครับ
0: จริงไหมเนี่ยนี่คือเป็นนักกีฬา e-sport ถึงต้องมีตารางในการซ้อมการแข่งด้วยครับ
1: มีครับแต่ถ้าเป็นช่วงแข่งช่วงที่รายการสำคัญก็จะมีเวลาตื่นเวลานอนเนี่ย
0: โหขนาดเลยเหรอก็เหมือนเป็นนักกีฬาจริงเลยไหมเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับมีการเก็บตัวก่อนแข่งใช่ไหมอะไรอย่างงี
1: ้มีครับ
0: มีด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ลองเล่าชีวิตประจำวันคร่าวๆตอนที่เราอยู่ในทีมได้ไหมอยากรู้ขึ้นมา
1: ก็ตื่นประมาณเที่ยงครับแล้วก็บอกแมเนเจอร์ว่าเราอยากกินอะไรเขาก็จะออเดอร์มาให้
0: จริงปะก็คือสั่งข้าวเลย
1: สั่งมาให
0: ้โอ้โหแล้วหลังจากนั้นล่ะ
1: บ่ายโมงก็วอร์มอัพส่วนตัวครับ
0: วอร์มอัพส่วนตัววอร์มอัพเล่นเกมเนี่ยนะ
1: ใช่ครับเล่นเกมคอร์เตอร์นั่นแหละครับ
0: อ่า
1: แล้วบ่ายสองก็เราจะเริ่มสครีมก็คือการซ้อม5-5-5ครับ
0: ซ้อม5-5
1: 5-5ซ้อมไปจนถึงประมาณสักทุ่ม2ทุ่มประมาณนี้ครับ
0: เดี๋ยวนะก็คือซ้อมตอนบ่าย2โอ้โหซ้อมกันที5-6ชั่วโมงเลย
1: ก็อาจจะเบรกสักชั่วโมงนึงในระหว่างช่วงกลางนะครับ
0: อืมก็คือมีโอ้โหก็มีซ้อมมีเบรกแล้วก็ซ้อมถึงสัก 2-3 ทุ่มแล้วไงต่อหลังจากน
1: ั้
0: น
1: แล้วก็ช่วงหลังก็น่าจะคุยเรื่องข้อผิดพลาดที่ซ้อมวันนี้ครับ
0: ต้องมีฟีดแบคด้วยว
1: ่
0: าข้อผิดพลาดวันนี้เกิดอะไรขึ้น
1: ใครอยากจะคอมเมนต์ใครไหมอะไรเงี้ยครับ
0: ก่อนที่จะไปอยู่สโมสรเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งหรือยัง
1: ก็น่าจะระดับหนึ่ง
0: ระดับหนึ่งพอเข้าไปในสโมสรรู้สึกไง
1: มีคนที่เก่งกว่าหลายคนครับ
0: เยอะไหม
1: เยอะฮะต้องฝึกซ้อมไปเยอะ
0: ก็คือแบบว่าพอเราเข้าไปเจอ
1: ของจริง
0: ของจริงขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกแบบรู้สึกไง
1: ท้อนิดหน่อย
0: ท้อด้วยเหรอ
1: เพราะว่าช่วงแรกๆน่าจะแพ้บ่อยมาก
0: อ๋อเพราะว่าเขาเก่งกันมาก
1: ใช่เขาเก่งกันอยู่แล้วเขาเป็นทีมกันอยู่แล้วเหมือนเราเพิ่งเข้าไปในตลาดใหม่ๆ
0: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: วินัยแล้วก็การทำงานร่วมเป็นทีมเพราะว่ามันต้องตื่นในเวลาที่เราปกติเราไม่ได้ตื่นเลยครับ
0: อ๋อก็คือ
1: ต้องมาทำงานตลอด
0: ต้องฝึกทางวินัยฝึกการ ทำงานเป็นทีม
1: ใช่ครับ
0: ตอนอยู่สโมสรเนี่ยเขามีเงินให้ป่ะ
1: มีเป็นเงินเดือนให้ครับ
0: มีเงินเดือนให้ด้วยถามได้ไหมว่าเท่าไหร
1: ่ถ้าตอนอยู่จีนก็ประมาณ 50,000 ครับ
0: ฮะจริงเนี่ย
1: ครับ
0: 50,000เลยนะ
1: แล้วก็ไม่ได้รวมเงินรางวัลอะไรพวกนี้นะ
0: โหตกใจเยอะมากเยอะมาก 50,000 บาทต่อเดือนกับการที่เราเล่นเกมเฉย
1: ๆใช่ครับเล่นแต่เกม
0: ครั้งแรกที่เราเอาเงินมาให้ที่บ้านเนี่ยที่บ้านรู้สึกไง
1: ก็คิดว่าเราไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้อะไรเงี้ยครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ว่าไง
1: ก็ดีใจครับว่าเมื่อก่อนเหมือนขออย่างเดียวตอนนี้คงมาได้ให้บ้าง
0: คนทั่วไปที่เขาเล่นเกมเนี่ยเอาจริงแล้วเขาคงมองการที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นเรื่องที่เจ๋งมากคนคงอยากมาอยู่ในจุดเนี้ยเยอะมากกว่าที่เราจะมาถึงจุดเนี้ยเราแลกอะไรมาบ้าง
1: ก็ตั้งแต่เล่นเกมแรกแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเลยก็ไม่ค่อยมีสังคมเพื่อนเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้แฮงเอาท์กับเขาเลย
0: แปลว่าเราใช้เวลาก
1: ันนะ
0: แทบจะ 100% อยู่กับเกมเลยถูกไหม
1: แทบจะ 100% เลยครับคนในบ้านก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์มากไหมครับเหมือนจากห้องก็ต่อเมื่อไปกินข้าว
0: โอ้แค่นั้นเลยเหรออ๋ออันนี้อันนี้คืออยู่ในขั้นที่ว่าเราเล่นเกมหนักมากเราอยากจะแนะนำพ่อแม่ที่มีลูกที่กำลังติดเกมอะไรบ้างครับ
1: น่าจะเป็นใช้เวลาเขาเยอะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเหงาเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ออกไปทำงานเล่นได้เล่นแต่เกมอะไรครับแต่เกม
0: ก็คือเหตุผลที่เราเล่นเกมเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่มีเวลาเรียกว่าอะไรพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้เรา
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เราเข้าใจวัยรุ่นกับปัญหาเด็กติดเกมช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณหมอถึงวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันครับ

0: เล่นเกมแบบไหนยังไงถึงเรียกว่าติดเกมแล้วถ้าเด็กติดเกมแล้วเนี่ยเรามีวิธีรับมือยังไงครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอคุณหมอโอจะมาให้คำแนะนำของเราวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับผม
0: คุณหมอครับแบบไหนถึงเรียกว่าเด็กติดเกมครับคุณหมอ
2: จริงๆสังเกตตัวเองได้นะคะเด็กติดเกมก็จะมีลักษณะก็คือการเล่นเนี่ยเล่นเราหยุดไม่ค่อยได้หรือการเล่นเนี่ยจำนวนเวลาของการเล่นหรือการที่ต้องใช้เวลากับเกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดเวลาที่ไม่ได้เล่นหรือบางทีลืมโทรศัพท์ก็จะรู้สึกเหมือนแบบโหวันนั้นมันแทบจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามีผลกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเช่นนอนดึกเพราะว่าเล่นเกมแล้วก็เริ่มไม่ได้จนตื่นสายไปเรียนไม่ทันงานไม่เสร็จหรือว่ามีผลกับเรื่องความสัมพันธ์แฟนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบเยอะเกินไปแล้วนะแบบมันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยก็ดูหลักๆพวกเนี้ยค่ะ
0: เราปกติเนี่ยคุณหมอมีเวลาจำกัดใช่ไหมครับคุณหมอให้ลูกเล่นเกมมากไหมครับ
2: ไม่เยอะ
0: แ
2: ทบถ้าเป็นเกมพอดีเขาห้าหกขวบเขาก็จะเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบเสริมทักษะอะไรไปก็ให้เล่นค่ะให้เล่นบ้าง
0: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กติดเกมมันผิดที่เด็กหรือผิดที่พ่อแม่หรือว่าผิดที่เกม
2: จริงๆไม่ต้องหาคนผิดแต่มันก็เป็นปัจจัยร่วมกันเนาะอ๋อ
0: เหรอครับ
2: ว่าตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่าเกมมันมีหน้าที่ทำให้คนติดอยู่แล้วคือใครสร้างเกมมาแล้วทำให้คนไม่ติดเนี่ยแปลว่าแบบสร้างไม่เก่งละมันเจตนาเนี่ยมันก็ต้องการทำให้คนสนุกงั้นพอเกมที่เล่นสนุกมันก็ธรรมดามากที่จะมีคนติดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเกมเด็กเองเนี่ยจริงๆด้วยธรรมชาติของเด็กเองเนี่ยเด็กก็ชอบทำอะไรตามความสุขตามความสนุกงั้นเด็กก็จะติดเกมได้ไม่ยากอยู่แล้วนะคะคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดเกี่ยวกับความสนุกเนี่ยพัฒนาดีพัฒนาเยอะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นสมองส่วนการมองเหตุมองผลคิดควบคุมความต้องการอะไรเนี่ยมันยังพัฒนาไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจัยร่วมที่กลายเป็นว่าเกมสนุกเด็กพร้อมติดบวกพ่อแม่ที่ไม่จริงจังหรือไม่มีวินัยหรือไม่มีการกำหนดกติกาปล่อยให้เป็นเด็กเป็นคนตัดสินใจว่าตัวเองจะเล่นแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนนอนกี่โมงเนี่ยมันก็จะจบ end up ด้วยการเป็นเด็กติดเกมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมกันและหลักๆเลยมันคือเรื่องของการที่ไม่ได้มีวินัยในการเล่นโดยพ่อแม่ไม่ได้กำหนด
0: ก็คือพ่อแม่ไม่ได้กำหนดมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่อยากจะถามนิดนึงครับบางคนถึงกับมองว่าแบบเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากอย่างเช่นเด็กแม่มีข่าวช่วงนึงว่ามีเด็กคนนึงเล่นเกมแล้วก็
2: หัวร้อน
0: ทำร้ายพ่อแม่แล้วก็คนเลยมองว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมาก
2: จริงๆก็ไม่ใช่เนาะตัวเกมเองเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีเยอะมากนะคะมันฝึกหลายอย่างมากฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เกมดีๆเนี่ยโอ้โหแบบเอาจริงก็สอนเยอะมากภาษาสอนเรื่องการวางแผนการคิดวิเคราะห์สอนเรื่องการทำงานเป็นทีมสอนเรื่อง creative thinking สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงก็ประโยชน์เยอะเพียงแต่ว่าถ้าใช้มันไม่เป็นแบบ
0: ถ้าใช้ผิดเนาะ
2: ผิดเช่นไปทำจนไปเล่นจนมันแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยอันเนี้ยเกมมันก็เริ่มเป็นโทษละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเกมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียรุนแรงแต่การเล่นเกมไม่เป็นต่างหากหรือการที่เราทำให้เกมควบคุมชีวิตเราต่างหากอันนี้น่าจะทำให้เป็นปัญหา
0: แล้วถ้าพูดถึงว่าครอบครัวที่ว่าเขาไม่ทันได้ดูแลลูกแล้วก็ลูกเขาเนี่ยติดเกมไปแล้วจะห้ามก็ไม่ได้จะให้เล่นต่อโหยไม่ไหวแน่ๆเราควรทำยังไงดีครับ
2: คือพ่อแม่อย่าคิดว่าห้ามก็ไม่ได้แล้วคือยังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ควรเราก็ควรจะคุยกันว่าตอนนี้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาคืออะไรอะไรส่งผลกระทบต่อการที่เขาเล่นจนแบบเสียการเสียงานอยู่ในห้องตลอดเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือวันสิบ11ชั่วโมงอยู่แต่กับเกมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องคุยกับลูกอยู่ดีว่าตรงเนี้ยเขามองว่ามันเป็นปัญหายังไงตอนนี้มันมีผลกระทบอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเนาะซึ่งบางอย่างเขามองไม่เห็นเราก็ต้องชี้เห็นว่าตอนนี้เขาเรียนตกลงไปมากเลยเขาเนาะส่งผลยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเราก็คุยกับเขาว่าจริงๆเราก็คิดว่าเขาเล่นได้แต่ว่าทำยังไงให้มันแบ่งเวลาได้โอเคเวลาเท่าไหร่ที่เขาคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เยอะเกินไปด้วยอันนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องคุยกันและที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องคุยกับเขาว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดได้คือเด็กหลายคนก็อยากจะ
0: โอ้พูดยากมากหมอผมเป็นเด็กติดผมเป็นเด็กชอบเล่นเกมเหมือนกัน
2: มันมีอ่ะก็คือหนึ่งก็คือ รู้สึกหยุดไม่ได้เพราะมัน
0: ใช่เพราะมันสนุกมันอยากเล่นต่อ
2: เพราะมันสุขมันอยากเล่นต่อแม้นแบบว่าจริงๆก็คือต้องการความสนุกคำถามก็คือถ้าต้องการความสนุกเราเล่น24ชั่วโมงเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีลิมิตอ
0: ่
2: ะว่าเข้าใจว่าต้องการความสนุกมีความสนุกรูปแบบอื่นอีกไหม
0: หมายความว่า
2: ที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลา
0: พ่อแม่ก็ต้องคุยกับลูก
2: ก็ลองหาความสุขรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่สนุกเท่าเกมที่เราจะต้องแบบโหเล่นสนุกมากเลยแต่มันมีความสุขรูปแบบอื่นเด็กก็จะรู้สึกว่าก็พอจะ
0: ทดแทนกันได้
2: ทดแทนหรือแบ่งเวลาไปทำตรงนี้ได้บ้างมันก็จะได้ลดเวลาที่จะต้องอยู่กับเกมตลอดเวลาลงไป
0: ถ้าเปรียบเทียบยุคนี้กับในยุคของผมอะของผมเป็นยุคเกมออนไลน์กับค
2: อม
0: แต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคมือถือละพ่อแม่ที่ปล่อยลูกกับมือถือนะครับส่งผลอันตรายต่อลูกแค่มากน้อยแค่ไหนครับ
2: ก็อันตรายคืออันตรายตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตัวหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วๆเนี่ยก็มีผลกับสมองของเด็กนะคะสมองส่วนสมาธิก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะว่าภาพมันเปลี่ยนตลอดงั้นเด็กก็จะชินกับการที่จะอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมางั้นเด็กพวกนี้จะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆไม่ค่อยได้
0: เพราะว่าสมาธิก็จะสั้นลง
2: พวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่แบบดูซนสมาธิสั้นแล้วก็สัมพันธ์กับภาษาที่ช้า
0: ครับ
2: นอกจากนี้เนี่ยเราพบว่าพ่อแม่ก็จะใช้หน้าจอในการเหมือนกับใช้ควบคุมลูกเช่นลูกกำลังร้องเพราะว่าเบื่อปั๊บเอาหน้าจอมายื่น
0: เงียบ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กก็ไม่เคยฝึกวิธีการควบคุมตนเองว่าทำยังไงเขาถึงจะสงบตัวเองเป็นเขาถึงจัดการกับอารมณ์ที่เกิดได้เขาถึงจะรอได
0: ้ครับ
2: ในพวกนี้โตมาแบบรอไม่ค่อยเป็นเพราะว่าทุกอย่างต้องแบบสนุกต้องมีอะไรมากระตุ้น
0: ตลอดเวลา
2: อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมาเป็นเด็กโตที่พ่อแม่ปล่อยอยู่กับมือถือตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องการติดแล้วพอปัญหาการติดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ติดมันเสียการเรียนสัมพันธภาพไม่ดีนะคะสมองที่เวลาของการเป็นวัยรุ่นที่ควรจะพัฒนาทักษะด้านอื่นที่จะเจอตัวเองที่จะได้แบบทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็หายไป
0: เพราะเราเอาเวลาอยู่กับเกม
2: ใช่มัน EF ก็ไม่พัฒนาเลยเหมือนกันในวัยรุ่นเนี่ยก็โตเป็นแบบอาจจะหลายคนก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบทำไม่เจอสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือครั้งก็อาจจะพัฒนาทักษะของการล้อไม่เป็น
0: ภูมิคุ้มกันต่ำ
2: ความเบื่อไม่ได้มันก็เป็นเด็กภูมิคุ้มกันต่ำแหละ
0: โอเคครับผมคือยกตัวอย่างของน้องที่เขาหันไปเล่นเกมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีใครสนใจเขาเขาเลยหันไปเล่นเกม
2: นี่คือปัญหาใหญ่เลยของเด็กยุคปัจจุบันที่ติดเกมเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรสนุกอย่างอื่นทำมันพอเกมมันสนุกทุกคนก็วิ่งเข้าหาเกมแล้วก็เด็กหลายบ้านก็โตมาแบบกลับมาบ้านตอนเย็นก็ไม่เจอใครมันก็ต้องไปหาเพื่อนออนไลน์เล่นกันสนุกๆผ่านเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่ง

0: ทำให้เด็กๆ ก็หันมาใช้เกมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติมากเลยที่มนุษย์เราจะวิ่งหาความสุข
1: ครับ
0: นั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่เป็นความสุขเนาะก
1: ็
0: ทำให้เขามีเวลาที่จะได้ทำอะไรที่มีความสุขในรูปแบบอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งไปติดเกมแล้วพอติดแล้วมันยากที่จะถอนมาโดยเฉพาะกับคนที่ก็ไม่มีเวลาอยู่ดี
1: แต่เขาบอกว่าก็เขาไม่มีเวลาเลี้ยงอะ
0: ก็หากิจกรรมให้ทำถ้าไม่สามารถมีเวลาเลี้ยงก็ลองมอบความรับผิดชอบบางอย่างหากิจกรรมบางอย่างให้ทำอาจจะ
1: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำ
0: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำเพื่อจะได้ลดเวลาที่เขาจะว่างเยอะแล้วก็ถึงจะไม่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องกำหนดเช่นเรื่องเวลานอนเรื่องอะไรก็เกมจะเล่นถึงกี่โมงกับแม่กับช่วงเย็นอาจจะไม่อยู่เลยแต่กลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเวลาที่เราอาจจะเก็บมือถือคุยกัน
1: แต่ซึ่งต้องบอกว่าถึงอยู่เด็กเขาไม่ค่อยได้
0: คุยกันอันนี้จะสำคัญก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ
1: ์ครับ
0: พอเด็กเขาเหงาเขาว่างเขาไม่มีความสุขเขาวิ่งหาความสุขแล้วหลายครั้งมันจะจบลงด้วยเรื่องเกมนี่แหละ
1: แล้วผมคิดว่าที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยบางครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันแต่ไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันเลย
0: อ๋อไม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ติดไงพ่อแม่ก็ก้มหน้ากับของตัวเองเหมือนกันก็เลยกลายเป็นแบบครอบครัวที่อยู่กันแบบ
1: มือถือ
0: มือถือของตัวเองแต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันซึ่งนี้ก็เมื่อทำให้เด็กคนนึงเติบโตมาแบบไม่ใช่แค่เป็นเด็กติดเกมเนาะแต่ก็จะเป็นเด็กที่ว่างเปล่าข้างในไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความหมายของใคร
1: เยอะมากเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆครับสำหรับครอบครัวครับที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิธีการที่จะสามารถคุมลูกๆของท่านแล้วก็แก้ปัญหากับลูกของท่านที่ติดเกมได้นะครับก็แล้วก็สำหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยเกมมันเป็นเรื่องมันของสนุกจริงแต่เราควรแบ่งเวลากับมันให้ถูกที่และถูกเวลาแล้วหาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับรายการ Gen Y ของเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่มาให้คำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณนะครับผมเอาละครับและเวลาของรายการจิ๋มแววนี้ก็หมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ

ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ในการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไฟเออร์และทีมทันเทอร์โบ
1: ลูกเตะสายฟ้าเป็นไงล่ะลูกเตะสายฟ้าโอ้ยโดนหินหลังหน้าเลยเข้าอ่ะเอาล่ะตาไม่เอกแล้วเย้เข้าไปแล้วโหยอะไรอะไรยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะก็เห็นยืนประจำที่แล้วนี่ไม่ยอมอ่ะโอ้ยไม่ยอมอ่ะนี่หยุดนะอย่าตีกันมีอะไรเหรอดาวี อ้าวสายแล้วนี่นาฟุตบอลจะแข่งแล้วอ่ะเอ้ยลืมไปเลยแฮะใครไม่ไปก็สวยไปก่อนล่ะรอด้วยสิชะยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ดีกันเขาสวยไม่ให้บัตรด้วยอ้าวได้ยังไงอ่ะไม่รู้ล่ะถ้าไม่ดีกันแล้วก็อด
2: มาดีกันก็ได
1: ้ชั่วคราวนะ
2: ฮะ

0: อเคไปได้
1: ไปสนามแข่งฟุตบอลใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมเดินทาง
2: Let's go
1: ถึงจุดหมาย
0: ถึงแล้วโอ๊ยโดนอะไรเนี่ย
3: What is it?
2: A unicorn.A unicorn.

0: เฮ้ยแย่แล้วพวกเราอยู่กลางสนามแข่งเลย
1: โปรดทราบโปรดทราบเจ้าหน้าที่ช่วยนำแฟนบอลออกจากสนามด้วยพวกเธอก็มีบัตรนี่นะที่หลังอ่ะอย่าลงไปในสนามนะเขากำลังแข่งกันอยู
0: ่พวกเราต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะ
2: ก็คุณลิวิเศษนะสิเล่นส่งเรากลางสนามเลยอ่ะแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเหรอ
0: ก็คงจะเป็นบริเวณห้องแต่งตัวนักกีฬา
2: เฮ้ยงอนยังกับผู้หญิงเลยนะรีบขึ้นอัศจรรย์กันเถอะนั่นดูนั่นอะไรเหรอ What is it?

0: A uniform. A uniform.
1: โอ้โหยชุดของทั้งสองทีมเนี่ยเท่ระเบิดเลยพวกเราก็มีนะ
2: จริงด้วยอ่ะฉันว่ารีบเปลี่ยนแล้วขึ้นไปดูกันเถอะขอเท่นิดนึงนะ
1: ดูสิทีมสายฟ้าเลี้ยงมาแล้วอะ
0: โอ๊ปส
1: ์งานเข้าละขึ้นมาผิดฝั่งอะไปละค่ะเหนื่อยแล้วอะไม่ไหวอะเฮ้ยมาเชียร์ถูกข้างแล้วล่ะ
2: กรรมการเนี่ยเขาสวยไว้คอยตัดสินเรื่องการแข่งขัน
1: อ๋อเข้าใจแล้วคนกลางนี่เองหอยอะไรจะรุนแรงขนาดนั้น
2: เอาแล้วไงล่ะ
3: ประกาศเราขอยุติผลการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เพราะเกิดเหตุทะเลาะกัน
1: เฮ้ยทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะนั่นนะสิ
2: เห็นด้วยอ่ะ

0: สวยจริงๆฝนก็มาตกอีกอ่ะ
1: โอ้ยไม่น่าเลย
0: อ่ะอัน
2: What is it
3: An umbrella An umbrella
1: เขาสวยเนี่ยเตรียมพร้อมเสมอนะ
0: แน่นอนอยู่แล้ว
1: ถอดเสื้อกันทำไมอ่ะ
0: สงสัยคงจะเปียกมานะ
4: เหมือนกันไปหมดเลยฮะนายอยู่ทีมไหนอ
1: ่
4: ะ
1: เฮ้ยดูแล้วงงไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
0: พวกเดียวกันทั้งนั้นอ่ะ
4: ที่จริงเราก็พวกเดียวกัน
1: จริงด้วยอ่ะจริงด้วย
4: ขอโทษทีพวกมัวแต่จะเอาชนะเลยลืมความสนุกของการเล่นกีฬาไปเลย
1: ใช่ๆวันนี้พวกนายเล่นได้ดีจริงๆ
0: จบลงด้วยดีละ
1: หมูหยองขอโทษนะเรื่องวันนี
0: ้นายเอกก็เหมือนกันน่ะ
5: ประทับใจ
0: เล่นกีฬารู้จักแพ้ชนะ
1: และรู้จักอภัยนะครับ
5: กลับกันเถอะพวกเรา

牛乳。

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it
1: Uniform Umbrella Unicorn Good job
0: What is it?
1: Uniform Umbrella Empire Good job
0: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผม

0: ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดทีๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีเอาละครับ ก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.

ร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไฟเออร์และทีมทันเดอร์โบล
1: ลูกเตะสายฟ้าโอ้เป็นไงล่ะลูกเตะสายฟ้าโอ้ยโดนหินเหลืองหน้าเลยเข้าอ่ะเอาล่ะตาไม่เอกแล้วเย้เข้าไปแล้วโหยอะไรอะไรยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะก็เห็นยืนประจำที่แล้วนี่ไม่ยอมไม่ยอมอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ยอมอ่ะนี่นี่นี่หยุดหยุดนะอย่าตีกัน
2: ตา
1: ม ีอะไรเหรอดาวี อ้าวสายแล้วนี่นาฟุตบอลจะแข่งแล้วอ่ะเอ้ยลืมไปเลยแฮะใครไม่ไปก็สวยไปก่อนล่ะรอด้วยสิชะยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ดีกันเขาสวยไม่ให้บัตรด้วยอะไรยังไงอ่ะไม่รู้ล่ะถ้าไม่ดีกันแล้วก็อด
3: มามามามาดีกันก็ได
1: ้ชั่วคราวนะ
3: ฮะ
1: เฮ้ยก็นะ

0: ถึงจุดหมาย
1: ถึงแล้วโอ้โยโดนอะไรเนี่ย
2: What is it?
3: Unicorn. A unicorn.

0: โอเคไปได้
1: ไปสนามแข่งฟุตบอลใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมเดินทาง

0: เฮ้ยแย่แล้วพวกเราอยู่กลางสนามแข่งเลย
1: โปรทราบโปรทราบเจ้าหน้าที่ช่วยนำแฟนบอลออกจากสนามด้วย
2: พวกเธอก็มีบัตรนี่นะที่หลังอ่ะอย่าลงไปในสนามนะเขากำลังแข่งกันอยู
0: ่พวกเราต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะ
3: ก็คุณลิวิเศษนะสิเล่นส่งเรากลางสนามเลยอ่ะเฮ้ยแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเหรอ
0: ก็คงจะเป็นบริเวณห้องแต่งตัวนักกีฬา
3: เฮ้ยงอนยังกับผู้หญิงเลยนะรีบขึ้นอัฒจันทร์กันเถอะนั่นดูนั่นอะไรเหรอ What is it
4: A uniform A uniform
3: โอ้ยชุดของทั้งสองทีมเนี่ยเท่ระเบิดเลยพวกเราก็มีนะ
0: จริงด้วยอ่ะฉันว่ารีบเปลี่ยนแล้วขึ้นไปดูกันเถอะขอเท่นิดนึงนะ
3: ดูสิทีมสายฟ้าเลี้ยงมาแล้วอ่ะOops. งานเข้าละขึ้นมาผิดฝั่งอะไปละค่ะเหนื่อยแล้วอะไม่ไหวอะเฮ้ยมาเชียร์ถูกข้างแล้วล่ะ

0: An empire. An empire.
1: กรรมการเนี่ยเขาสวยไว้คอยตัดสินเรื่องการแข่งขัน
2: อ๋อเข้าใจแล้วคนกลางนี่เองเฮ้ยอะไรจะรุนแรงขนาดนั้น
1: อืมเอาแล้วไงล่ะ
3: ประกาศประกาศเราขอยุติผลการแข่งขันด้วยเพียงเท่านี้เพราะเกิดเหตุทะเลาะกัน
2: เฮ้ยทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะ
4: นั่นนะสิ
1: เห็นด้วยอ่ะ

0: What is it?
1: An umbrella. An umbrella.
2: เขาสวยเนี่ยเรียนพอเสมอนะ
3: แน่นอนอยู่แล้วถอดเสื้อกันทำไมอ่ะสงสัยคงจะเปียกมาน่ะ
4: อืมเหมือนกันไปหมดเลยฮะนายอยู่ทีมไหนอ
3: ่
4: ะ
3: เฮ้ยดูแล้วงงไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
2: พวกเดียวกันทั้งนั้น
4: ที่จริงเราก็พวกเดียวกัน
5: จริงด้วยอ่ะจริงด้วย
4: ขอโทษทีพวกมัวแต่จะเอาชนะเลยลืมความสนุกของการเล่นกีฬาไปเลย
5: ใช่ๆวันนี้พวกนายเล่นได้ดีจริงๆ
2: จบลงด้วยดีละ
3: หมูหยองขอโทษนะเรื่องวันนี
2: ้ไม้เอกก็เหมือนกันน่ะ
3: ประทับใจ
2: เล่นกีฬารู้จักแพ้ชนะ
3: และรู้จักอภัยนะครับกลับกันเถอะพวกเรา

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it
1: Uniform Umbrella Unicorn. Good job.
0: What is it?
1: Uniform. Umbrella. Empire. Good job.
0: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกท่านครับตอนนี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่โจอยู่ไหนอาจจะมองไม่เห็นพี่โจนะครับแต่พี่โจมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอยู่นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถช่วยให้พี่โจมองเห็นได้นะครับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่มองไม่เห็นพี่โจเอาเลย
2: มีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ระวังตัวเองเลยนะครับจะบอกว่าอันนี้ครับเรียกว่ากล้องตาเรือนะครับหรือว่ากล้องเพอริสโคปนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะไว้ช่วยให้เรามองเห็นในที่ที่แบบสูงๆแล้วเราซ่อน

0: ัวอยู่อันนี้เขาใช้ในเรือดำน้ำครับถ้าเกิดน้องๆสังเกตดีๆคือเรามองไม่เห็นเรือดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเราใช้เทคนิคแบบนี้เทคนิคแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาทำชิ้นงานในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับน้องๆบอกว่าโหต้องยากแน่ๆเลยแล้วจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะนี่อุปกรณ์ที่เราใช้ก็แค่กล่องน้ำผลไม้สัก2กล่องนะครับแล้วก็กระจกที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสักชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องน้ำผลไม้กับกระจกสัก2ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นกล้องตาเรือได้ยังไงสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กล้องตาเรือหรือว่ากล้องเรือดำน้ำนะครับก็เดี๋ยวพี่โตจะสอนวาดรูปนิดนึงแล้วกันนะครับวาดเป็นรูปที่เดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ตกแต่งกล้องของเรานะครับเริ่มที่เรือดำน้ำก่อนเลยแล้วกันนะครับเรือดำน้ำเราก็วาดเป็นรูปวงรีก่อนวงรีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเติมใบพัดด้านหลังนะครับเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมด้านบนเติมกล้องเข้าไปครับกล้องแบบที่เรากำลังจะประดิษฐ์นะครับคราวนี้มาใส่ในรายละเอียดของตัวเรือดำน้ำข้างในนะครับเหมือนกระจกของเรือดำน้ำและคราวนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันจะถูกประกอบขึ้นมาจากแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปเอาละครับเรือดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสอนวาดรูปปูแล้วกันวาดรูปวงรีให้ผสมกับสี่เหลี่ยมนิดนึงมันจะดูปั้นป้านหน่อยก็เติมขาข้างละ4ขาแล้วก็เติมก้ามนะครับก้ามเราก็จะใช้แบบเป็นเส้นโค้งๆออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะครับเราใช้เป็นสีน้ำที่เลือกใช้เป็นสีส้มๆเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปแปะลงบนชิ้นงานของเรานะครับพี่ตัวจะให้เป็นธีมเหมือนกับเป็นรวมเป็นทะเลใช่ไหมมันก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่สีที่แบบตัดกันกับสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนึงนะครับตรงกระจกนะครับแค่แตะสีฟ้านิดเดียวและหลังจากนั้นครับก็มาระบายปูกันต่อปูก็ใช้เป็นสีชมพูม่วงๆละกันจากนั้นก็แตะสีม่วงมาเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับเอ้าอันนี้วาดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะเอาไปตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกล้องของเรานะครับคราวนี้มาที่ตัวกล้องของเราเนี่ยพี่โจใช้กล่องน้ำผลไม้ใช่ไหมครับพันด้วยเทปกาวแล้วก็ทาสีขาวทับรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าทำให้เราระบายสีชิ้นงานได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นลากเส้นให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำออกมา2กล่องด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล่องเดียวนะครับมันจะสั้นไปนิดนึงอ่ะกล่องตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาต่อกันแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูครับตรงนี้นะครับสักประมาณ2เซนติเมตรรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าให้มีความกว้างยาวประมาณ6เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตรแล้วก็เจาะตรงนี้พลิกอีกด้านนึงยี่เราด้านบนไปแล้วคราวนี้ต้องด้านล่างครับ2เซนติเมตรเหมือนกันแต่หลังจากนั้นพอตัดออกมาเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นนี้ครับแล้วก็ออกแบบลวดลายก็อาจจะเป็นลายคลื่นของน้ำนิดนึงนะครับป๊าบเอาให้รอบๆทั่วๆครับประมาณนี้นะพี่โจก็ออกแบบคร่าวๆให้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ไปตัดกระดาษลังครับกระดาษลังให้มีขนาดพอดีกันกับตัวกล่องน้ำผลไม้แล้วก็ให้มีมุมเอียงออกมานะครับตัดเป็นมุมกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ ไปนำกระจกนะครับมาติดเทปกาว2หน้าแล้วก็วางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นนะครับถ้า9จริงแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะใช้ความรวดเร็วในการทาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาละครับก็ติดแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาระบายสีสีอะคริลิกนะครับที่ใช้ก็ถ้าเป็นฟ้าอ่อนนี่ก็จะเป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็ระบายยาวทั้งแถบเลยนะครับก็จะอีกแถบนึงเป็นสีน้ำเงินรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยระบายอีกรอบนึงทับลงไปนะครับเอาละก็ระบายให้ทั่วนะครับเป็นลวดลายตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็นำเอานี่เลยนะครับแปะปูของเราก็หามุมที่จะแปะลงไปนะครับใช้กาวก็ได้นะครับหรือว่าเทปกาว2หน้าก็ได้นะครับก็ตกแต่งลวดลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์วัสดุอื่นๆเทคนิคอื่นๆในการที่จะมาทำการตกแต่งกล้องของเราได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่เหมือนกับทำให้เรารู้ลักษณะของการทำงานของกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่โจให้ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีกล่องน้ำผลไม้ยาวๆอาจจะใช้เป็นกระดาษลังมาประกอบเป็นกล่องเองก็ได้แล้วเราสามารถเพิ่มเติมหูจับหูหิ้วแบบนี้นะครับเรายกไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วเวลาที่จะมองก็อาจจะแบบมองอย่างนี้นี่มีจับโยกไปโยกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะอวดพี่โจหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆใช้งานอะไรยังไงเล่นแล้วสนุกแค่ไหนส่งมาบอกกันด้วยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าชิ้นงานต่างๆที่พี่โจสอนไปน้องๆได้เอาไปใช้งานเอาไปสนุกกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีน้องๆคนไหนส่งจดหมายอะไรยังไงมาเขียนอวดผลงานกันในช่วงหน้าครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูอันนี้เป็นชิ้นงานน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องๆทำเป็นสมุดเป็นจดหมายเหมือนสมุดเลยครับแล้วก็มีการแปะสติ๊กเกอร์ใสเคลือบมาด้วยนะครับว่ารูปม้าโพนี่มาสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงแพรวไพลินเชื้อผาเป็งนะครับไม่แน่ใจอันนี้พี่โจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาจจะเป็นวัดท้ายตลาดแล้วก็วาดรูปพี่โจกำลังกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะชอบมากนะครับจินตนาการที่พี่โจไปกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาหาพี่โจแบบนี้โชว์ชิ้นงานกันคราวนี้มาดูใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub ครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อออกัสครับอายุ4ขวบชอบดูรายการพี่โจมากเลยครับตอนนี้ปิดเทอมผมกับแม่ช่วยกันทำงานศิลปะเป็นม้าลายนะครับม้าลายน่าจะเป็นม้าลายจากแกนกระดาษทิชชู่หรือเปล่านะครับลวดลายสวยงามมากนะครับแล้วก็หางเป็นพุ่มเลยนะครับขอบคุณออกัสมากเลยนะครับวันนี้ใครที่อยากจะส่งมาแบบออกัส facebook.com/sonsinclub ให้แบบน้องแพรวไพลินนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่กับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทาง Thai PBS ครั้งหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน

0: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเครื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ
1: ฮะของขวัญของใครล่ะครับแม
2: ่ของขวัญให้พ่อเขานะจ๊ะวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
2: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
1: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: เอ้ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: เออนั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: เบาๆสิจ๊ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: เอ๋แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้เบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
3: เว้ยเอ้ยทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะจ๊ะเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
4: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
4: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายที่ไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแล้วทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: ฮ่าแหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: ละก็เริ่มลงมือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนคุณพ่อเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นไอ้นิดหน่อยก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วเราก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นลงคอยคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันแล้วก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
3: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
2: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกุ๊กว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
3: หวังว่าแม่กินช็อกโกแลตนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
4: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: เออไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพิ่งจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เองแล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
3: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
4: อุ๊ยตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
2: เอ๊ะแหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
3: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
4: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้า
3: แม่จ๋า
4: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งกูดไนท์นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: โอ้ยนี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: โอ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องอินพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊ปไหนก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างนั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๊อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆนะจ้ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แกจะขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวเบต้าแมนได้ล่ะเนี่ย
3: อะไรนะจ๊ะเลบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
0: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
3: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
4: เอ๊ะกล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
0: ฮ่า
3: ข้าวลายการ์ตูนมันจะสักกี่บาทกันเชียว
4: 3,500 ค่ะ
3: ฮ่า 3,500 โอ้โหทำไมมันถึงได้แพงอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
4: ก็มันอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนี่คะแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะค่ะราคามันถึงได้แพงขนาดเนี้ย
3: โหแก๊ปถ้ามันแพงขนาดนั้นยายก็คงซื้อให้ไม่ไหวหรอกจ้ะ
0: แล้วแก๊ปจะทำยังไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยแก๊ปต้องถูกตัดออกจากแก๊งเบต้าแมนแน่ๆเลยโถไม่นะ
3: ยายว่าแก๊ปใช้กล่องข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ๊ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
0: คุณยายอะคุณยายไม่เข้าใจแก๊ปถ้าไม่ใช่กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเฮ้ย
3: อ้าวโถนี่ยายพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแล้วนี่เราจะช่วยแก๊ปได้ยังไงมั่งล่ะเนี่ย
4: นึกออกแล้วค่ะกึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะขั้นแรกก็ต้องทำข้าวผัดซอสก่อนให้สีออกแดงๆเหมือนเบต้าแมนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปะลงไปบนกล่องข้าวตกแต่งรูปร่างให้ดูคล้ายๆส่วนหัวของเบต้าแมนซะเสร็จแล้วก็วางสาหร่ายข้าวลงไปดูเหมือนผัดตาดำๆของเบต้าแมน
0: ผัดเขียวๆข้างบนหัวนี่แหละครับ
4: ผัดเขียวๆแบบนี้แล้วก็ใช้ผักกาดตัดเป็นแถบแปะลงไปได้เลย
0: ฮ่าแล้วส่วนเขาแฉกๆเหลืองๆกับขอบตานี่แหละครับ
4: เอาไข่ทอดมาตัดเป็นเขาแฉกๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปบนหัวเบต้าแมนซะไงและใกล้เคียงเบต้าแมนแล้วหรือยังเราใช้เส้นลูกชิ้นปลาแล้วกันนะตัดเป็นแถบปากแบบนี้แล้วก็ตัดลงไปอื้อตัดแถบก็ได้กล่องข้าวลูกเบต้าแมนแล้ว
0: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่กุ๊ก

0: ที่จะเติมผักกาดแก้วเข้าไปเป็นแบ็คแล้วเติมแต่งทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปหน่อยให้มีเนื้อสัตว์บ้างแล้วก็มะเขือเทศแครอทบรอกโคลีต้มแค่นี้เรียบร้อยสำเร็จแล้วข้าวกล่องที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนแค่นี้พอจะเอาไปอวดเพื่อนได้หรือยัง
1: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม

0: ใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยจากของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นของพิเศษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อของแพงๆเลย อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนๆแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
2: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะ
3: ของนายพิเศษไม่มีขายที่ไหนฮะ
2: เจ๋งกว่ากล่องข้าวลายเบเตอร์แมนธรรมดาธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อวานอ่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องซะแล้วเนี่ยโอ้ยจ๊ะพวกเนี้ยขอให้พี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
1: ฉันด้วยฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบเตอร์แมนเหมือนกันขอฉันด้วยกล่องนึงนะ
4: เออไม่รู้สิต้องไปถามพี่กุ๊กดูก่อนนะ
0: ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำเผื่อให้ก็ได้จะเอาร้านไหนก็ได้บอกมันเลย
3: อ๋อจริงเหรอครับถ้างั้นผมขอร้านนี้ร้านนี้เออแล้วก็ร้านนี้ด้วยเอาทั้งหมด20ลาย20กล่องเลยครับ
0: ฮะ20กล่อง
1: ส่วนผมก็ขอร้านนี้ร้านนี้แล้วก็ร้านนี้ด้วยนะครับ
0: โอ๊ยมันเยอะไปแล้วอ่ะเอ้ยอยู่ไม่ได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับวันนี้

0: ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับจริงๆสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาล่ะตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ทำอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารฉันว่างๆอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: เราจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้นั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดน่ะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆน่ะ
2: เย้
1: ข้าวโพดเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาอ่ะเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: เฮ้ยร้องเกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
3: ไม่เอาลูกทุ่งแบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
6: งงี้งงี้งงี้งงี้งงี้งงี
1: ้ฮึข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ๋ทำยังไงหรอ
7: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอ่ะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหต้อง3กิโลคุณครูมาซะแล้ว
7: เลยหนูก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
7: อ๋อพูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีครับคุณครู
7: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณครู
7: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2

0: อจ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ๊ะ
1: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้เพราะขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
0: เออแต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
2: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโอ้โ
1: หเย
3: ้และพวกเธอก็คือผู้ชนะเล
1: ยเย้ชนะแล้วใจจังเลย
0: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
1: ค่ะคุณครู
0: โอ้ย
3: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
0: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
3: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
1: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
4: นั่นน่ะสิ
5: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
6: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
5: ฮ่านั่นน่ะสินะ
3: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ชอบโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
4: นี่ค่ะครู
3: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
1: คุณครูโทรตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
3: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
4: ความสามัคคี
3: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
4: ความเสียสละ
3: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
6: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
4: เห็นด้วย
6: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
3: แต่ว่าในกรณีนี้นอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
5: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
3: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
5: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมันฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
1: เย้
3: ระวังนะเด็กๆ

นึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีได้

0: บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: 龙汤。
1: รสชาติดีงมเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ทันรับหน้าแทนได้ยังไงกันอ่ะมันดีกว่าเรานี่นะนี่
1: อ่ะตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณเมฆกลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราผมไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
3: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ
4: สับปะรด
0: อ้าวทุกคนมีอะไรกันเหรอ
5: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวัน

0: ก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
1: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
2: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
3: งูงี
0: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
4: เย้ย
5: พูดไปแล้ว
3: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเขามาข้างในกันก่อนสิ
2: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
3: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
2: โอ้โห
5: น่ารักจังเลย
2: น่ารัก
3: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะ
0: แย
3: ่
0: ปองตา
2: สวยด้วยอ่ะ
1: โอ้ยตัวอ้วนเชียว
3: ใช่
2: พุงปองไปเลย
0: พุงมันใหญ่มากเลย
2: ว่าย
3: เยอะไหนแล้ว
0: ฮัทชิวฮัทชิว
2: ชิว
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
0: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
1: ของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
0: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
4: เย
3: ้นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
2: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
0: ถ้างั้นจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
3: ฝากด้วยนะ
2: เขียวหวาน
6: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
7: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
6: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
7: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
7: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
0: ครับคุณป้าทุเรียน

0: าดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
1: ลูกชายของแม่นะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
0: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
1: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสาร
2: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
3: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
4: ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอ่ะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอ่ะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
2: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
3: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะเย้ย
0: แล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้ววะ
3: โหไปไหนเนี่ย
5: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
6: ข้าวโพด
7: ข้าวโพด
2: ไลน์ของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
4: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ตาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
2: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
3: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะเฮ้ย
4: ฮะข้าวโพดเธอทำอะไรของเธอลงไปนะ
1: คือว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ้าแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ้า
4: ทำแบบนี้ได้ไงนะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้มา
3: ใช่
4: เป
3: ็
4: น
3: ห่วง
0: คือว่าข้าวโพดอะเขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนตั้ง 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
4: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
1: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
4: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดก็แล้วกันนะคะ
1: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ๊ะ
5: ได้ครับ
8: 1 2 3
9: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา พื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow.
0: ในยุค Gen X Gen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้น oh. ในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่า Champ of the Week นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีม GG Fighting คุณแม่เล็กและน้อง GG สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาล่ะมามีสโลแกนของทีมไหม
2: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
3: สวัสดีค่ะ
2: พวกเราทีม
3: GG Fighting
2: ของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
3: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
2: มีค่ะ
0: จริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
2: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี้
4: เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
4: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
2: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เก่งจังเลยอ่ะพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
2: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
4: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
4: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
2: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดุ

0: ก็ดุแล้วมั้งไหม
1: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดุอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
1: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได้พร้อมไหมจ๊ะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
3: กวาง
0: ไหนไหนเอาลองใส่ดิอ๋อก็ไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้กวางเรียนดีอะ
3: กวางค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ้นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ้นและน้องดีนานนะ
4: สวัสดีครับ
5: พวกเรามาจาก
6: ทีมเมกะดีนานครับ
7: ถึงพวกเราตัวเล็ก
8: แต่ผมใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
9: จะได้ดีนานๆไหมคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
9: ไม่ได้ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
9: ใช่
0: นี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
9: สองคนค่ะ
0: สองคนอีกคนนึงชื่อว่าอ
9: ีกคนนึงชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่ดีนาน
9: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
9: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
9: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
9: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
9: เหมือนไหมคะ
0: อ๋อครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
7: ค่ะนิดเดียวครับ
9: นิดเดียว
0: ยอมรับซะด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
7: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
7: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
9: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
9: กีฬาก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
9: ก็มีอะไรบ้างคะ
7: มีกอล์ฟครับ
9: มีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟมีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหน่อยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อะลูก
7: 70ครับ
0: 70 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
7: ครับ
0: 270
9: 70
0: ทำอะไรได้อีก
7: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
9: ลอง
0: ๆๆนี่ๆ
9: เดี๋ยวเตะโดนพี่หอยนะคะโอ้โห
0: อีกทีสิอีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงมั้ยเดี๋ยวถึงมั้ยโทษทีนะฮะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
7: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
9: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
10: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ

0: ีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ได้เลยครับ
1: พ่อครับ
2: ครับ
1: อาจารย์ขอเบิกค่าขนมเรื่องหน้าหน่อยครับ
2: ครับผมเอาไปทำอะไรอ่ะลูก
1: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
2: หือม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
1: มีจริงๆในเกมครับพ
2: ่ออ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
1: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
2: ่อครับ
1: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
2: หือ 20,000 สันสันสันสันรู้ไหม 20,000 น่ะสันสันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
1: เพราะมันสนุกครับ
2: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
1: ถ้าชนะสันสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
2: ้
1: สันสันก็อยากจะแก้มือใหม
2: ่อ่ะงั้นแสดงว่าสันสันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วสันสันยังอยากต้องการที่ม้าบินตัวนี้
3: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ำเลยครับลูก
1: ไม่กิน CL งอนพ่อพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
3: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปียบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
1: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ่ออ
3: ืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
1: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ
3: ่อพ่อเข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกัน CL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
4: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องA คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
5: ว้าว
0: อุ้ยเอ
6: บีบี
0: เอาละครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดีนานเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
7: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
0: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
7: ่คิดได้ค
0: ่
7: ะ
0: ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
8: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
8: คร
0: ับอธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
8: ครับ
0: เชื่อถ้าบอก

0: อกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่องเอไห
1: ม
0: เคยฮะเคยไหม
1: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมบ้างล่ะเล่นเกมบ้าง
2: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
1: Minecraft มีเยอะเลย
2: Minecraft
0: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
2: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
2: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
2: เคยอยากซื้อไหมคะ
0: เคยไหม
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: เคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
1: บอกพ
0: ่
1: อค่ะ
0: บอกพ่อพ่อซื้อให้
2: พ่อซื้อให้ไหมคะ
0: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
2: พ่อยังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
1: หนูอยากได้ป้าป้าบอกว่าถ้าป้าเห็นป้าก็หาให
3: ้
0: เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
1: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหม
2: นี่
0: คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆเราก็ต้องทำอะไรฮะ
2: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้เซอร์ติฟิเคตกลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกเนี้ยของคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
1: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
1: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมครับแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
0: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ฟไหม
1: ไม่ครับ
0: อ้าวเป็นคนไทย
1: ไม่
0: ใช่ด้วยเป็นคน
1: จีน
0: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
1: ที่ไทยครับ
0: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
1: ครับ
0: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
2: ค่ะคิดว่าตกลงกันได
0: ้ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ฟรายติ้งครับน้องจีน้องจีจี
4: ้ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกข้อบี
4: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
0: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินกินเยอะไหม
4: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
4: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
4: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
0: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วจริงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
5: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
0: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจี้ไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
5: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วอย่างที่เคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
4: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: wow! แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
4: ไม่ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
5: ใช่
4: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
0: ไม่จำเป็น
4: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างนี้ไม่เอาเหรอ
4: ไม่ค
0: ่
4: ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
4: ใช
0: ่
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ฟรีอย่างเดียว
4: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอป Roblox เราเอาไว้ทำอะไรครับ
4: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไออันเนี้ย
4: ก็เอาไว้เล่นขายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็เกมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
0: น้องอายุเท่าไหร่นะ
4: อายุ9ค่ะ
0: ครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
4: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
0: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องกิจโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
4: ยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
0: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
4: หนูอยากเป็นพิธีกร
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
4: ก็เป็นคนชอบพูดนะคะเป็นคนแบบว่ายังไงดีคุยย
0: ัง
4: ไงด
0: ีก็ชอบพูดใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: จริงๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
4: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
4: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
5: B ค่ะ
0: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
3: ผมไม่ได้อยากพุ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
6: ครับ
3: ผมแค่อยากได
6: ้
3: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
6: ม
3: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
6: เ
3: พราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
6: โอเคครับแต่ระวังแม่เหนียวนะ
7: หนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
8: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
0: นั่นแหละครับโอ้โหไม่เป็นไรเลยนะทีมแม่การลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อB ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีม GG Fighting แม่เล็กและน้อง GG ครับโอแต่เมกะดีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีม GG Fighting นะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาล่ะครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีม GG Fighting นะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
5: ตลอดค่ะ
0: เฮ้ย
5: เฝ้าตลอด
0: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
4: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
0: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
4: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
0: ครับ
4: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ เดี๋ยวไปไหนก็ไปด้วยกัน
5: ไปด้วยกัน
4: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่

0: ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: ต้องทำให้ดีตลอด
1: จีจีโตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
2: ค่ะ
1: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะอะไร
2: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
1: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
2: ตลอดจนโตเลยค่ะ
1: อย่างนี้แล้วทางแม่นุ้นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
3: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
1: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
3: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
1: ับ
3: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
4: ครับ
1: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
4: มีคร
1: ับ ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
4: ไปเล่นนะครับ
1: เล่นส่วนใหญ่เล่นนะฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
4: แบบเล่นอะไรเยอะแยะ
3: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
1: เล่นๆอย่างเช่น
4: แบบตีเล่นของเล่นครับ
1: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
3: มีไหมคะ
4: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยเอาซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได
1: ้เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
3: ฟันดาบ
1: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
3: มีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
1: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
3: จริงจังมั้ย
1: จริงจังว่ะเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะเราสู้ได้มั้ยเอาจริงเราสู้ได้มั้ย
3: ดีนัทสู้ได้มั้ยคะ
1: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
3: เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
1: เวลา
3: ใกล้ๆแพ
1: ้ทำไงครับ
4: เขาเล่นต่อไป
1: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
3: กัดกันด้วย
1: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
3: แรงไหมคะ
1: แรงไหมครับ
4: แรง
1: เป็นเด็กผู้ชายแม่นุชเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
3: ผู้ชายสองคน
1: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
3: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
1: อ๋อใช้กฎกติกานี
3: ้ทำ
1: มา
3: ทำท่อให้นั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
1: ่เป็นทหารมาก่อนป่ะก็ใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
0: ค่ะ
1: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นๆอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: เอา
1: เลยครับ
0: นั่ง
1: ตอนนี้น้องเร็วมากครับ
5: แหม

กำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนาหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่แม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ์อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: เราใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี้
1: จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะก็หยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหยมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลากินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็

0: จะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยงอ่ะ
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ๆ
1: เป็นไงฮะผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: อืมก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค่ะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: ณัชชากาวิระนะคะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข
1: ่แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ค่อยชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคุ้มอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได้
2: ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: พื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็เฮ้ยคุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับ
1: การง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
1: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอคร
2: ับ ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
1: ์
2: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
1: บรอกโคลีอย่าง
2: น
1: ี้
2: นะครับนะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เลยเรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ้า
2: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันทั้งมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
2: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเขาจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
1: ครับ
2: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
2: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
2: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับท่านลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
2: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
2: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อยทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
2: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยอย่างกา าแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
2: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
2: ควรจะถอยลงถ้าเราเรียนตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
2: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรซะบ้าง
1: นี่เทคนิคครับ
2: ใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าเช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
2: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมคร
2: ับ ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยเนี่ยเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
2: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องวอยวายพอร้องวอยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
2: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
2: ครับ
1: คุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
2: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
2: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
2: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพ
1: อ
2: นมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
2: นะครับฟูลครี
1: ม
2: ทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
2: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
2: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโค้ชพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกก
2: ุ
1: นเชียงอะไรพวกนี้นี
2: ่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
2: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่
2: ปลา
1: เปอร์ที่เราสดมาอาหาร
2: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหลาหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
2: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอมะพร้าว
2: ครับ
1: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วทำให้ลูก ยุคขออายตัวเองยังเลย
2: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
2: ใน
1: มะพร
2: ้
1: าว
2: น
1: ะฮะมันจะทำให้เหมือนจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอย่างเงี้ย
2: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างเง
1: ี้ยครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
2: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
2: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
1: มีนม
2: มีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
2: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี้เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
3: ทีนี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออออกกำลังกาย
4: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
3: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
4: เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
3: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่น

0: ิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพุธ28เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้1ชั่วโมงเต็มเราลัดคิวอาจารย์หมอมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นรายการสดดังนั้นคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้และวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอแอร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยานะคะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอเอสนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์อุศนรัตน์อนุรัตพันธ์นะคะจากสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสดีครับ
0: วันนี้อาจารย์มาก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามมีปัญหาอย่างอาจารย์เอสนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเลือดแล้วก็อื่นๆก็ได้ด้วยหมด
1: โรคเลือดโรคมะเร็งครับผมแล้วก็โรคในเด็ก
0: ค่ะตอนนี้แหละคือบอกว่ามะเร็งไม่น่ากลัวเท่าโควิดนะ
1: ใช่ครับ
0: หลายคนจะกังวลใจส่วนอาจารย์แอดทุกเรื่องทุกโรคเกี่ยวกับอาจารย์หมดเลยนะ
2: อ๋อจริงดีครับก็ดีเราก็จะรับรู้รับฟังแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยดูแลเรื่องของการตรวจทางรังสีวิทยาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI อุลตราซาวด์นะครับภาพทางการแพทย์ทุกอย่างนะครับรวมถึงการนำรังสีมาใช้รักษาในโรคมะเร็งด้วยนะครับ
0: นะคะเรียกได้ว่าทุกโรคก็ต้องพึ่งพาแผนกของอาจารย์แอร์นะคะในการที่จะตรวจดูวิเคราะห์ให้เห็นแบบภาพชัดๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ช่วงนี้โควิดก็มาด้วยครับอาจารย์ที่ปุ๊กช่วงนี้หมอรังสีแพทย์ก็ทำงานกันหนักเยอะทีเดียวเลยครับที่เราจะดูภาพทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆในกลุ่มที่เป็นโรคโควิดด้วยจะคัดกรองโรคด้วยนะครับรวมถึงช่วยในการติดตามการรักษาด้วยครับ
0: ค่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามช่วงนี้ทราบดีว่าหลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยบางคนถามว่าเป็นแบบนี้จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมหรือสารพัดสารพันคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะถามได้ย้ำว่านี่คือรายการสดดังนั้นการรีบถามก่อนใครคุณจะได้รับคำตอบภายในรายการอย่างแน่นอนถ้าไปถามตอนท้ายๆเนี่ยบางทีคุณหมออาจจะตอบไม่ทันนะคะช่องทางในการที่คุณผู้ชมจะถามคำถามได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจ Rama Channel นะคะคนดูทางช่องทางนี้ค่อนข้างเยอะแต่คุณผู้ชมที่กำลังชมผ่านช่องทางนี้ถ้าไม่ดูเฉยๆแล้วเรากดแชร์จะทำให้มีคนได้รับความรู้นะคะจากรายการนี้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเลยนะคะช่วยกันแชร์คนละแชร์แล้วก็ถามคำถามได้คุณผู้ชมสามารถฝากรายละเอียดข้อมูลนะคะซึ่งต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะเพศอายุนะคะน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะบอกเล่าคร่าวๆเท่าที่จะทำได้นะคะจริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยสำคัญแล้วก็ถ้าแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมีข้อมูลในเบื้องต้นในการให้คำแนะนำคำวินิจฉัยในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมได้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เรารอคำถามสดๆจากทางบ้านนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดนะคะตัวเองก็กดแชร์เหมือนกันนะคะอาจารย์ทุกครั้งที่ทำรายการก็จะกดแชร์เพราะว่าอยากให้หลายท่านได้รับรู้นะคะแล้วก็เผื่อมีคำถามไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ถามได้ระหว่างนี้มีคำถามเก็บตกมานะคะคำถามเก็บตกนะคะบอกว่าถามให้ลูกอายุ7เดือนเท่านั้นเองค
1: ่
0: ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมานี้เองบอกว่าตอนเย็นเนี่ยนั่งเล่นกับลูกสาวอยู่ดีๆนะคะแล้วลูกสาวเนี่ยนั่งหงายหลังค่ะหัวฟาดพื้นโอ้โหเหตุการณ์นี้หลายคนเคยเจอบอกว่าดึงแขนไว้คุณแม่พยายามรั้งแต่ไม่ทันนะคะน้องร้องไห้อยู่แป๊บหนึ่งหยุดร้องไปพอเช้าวันรุ่งขึ้น23เมษายนน้องมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อนนะคะเช็ดตัวให้อาการเริ่มดีขึ้นตัวร้อนอย่างเดียวไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่อาเจียนน้องนอนทั้งวันต่อมา24เมษายนตอนเช้าไข้น้องขึ้นสูงอีกนะคะก็เลยพาไปอนามัยแถวบ้านไข้นะคะวัดได้อยู่ที่40องศาเช็ดตัวทานยาไข้ลดเนี่ยเหลือ39นะคะกลับมาบ้านนะคะตกข้ามประมาณ 2-3 ทุ่มอาเจียนหายใจยากเลยพาไปพ่นยาที่โรงพยาบาล

0: ับบ้านก็นอนหลับถึงเช้าวันที่15น้องงอแงซึมไม่อาเจียนร้องไห้แล้วก็เกร็งดิ้นๆนะคะพาไปเดินเล่นจนหลับถามว่าอาการที่เล่ามาเนี้ยน้องเสี่ยงที่จะเลือดคั่งในสมองไหมคะกลัวแต่ว่ายังไม่กล้าพาไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้กลัวเรื่องของโควิดนะคะอาจารย
1: ์ฟังดูไม่เหมือนนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเกิดเป็นเลือดคั่งที่สมองเนี่ยเขาน่าจะมีอาการแตกต่างจากนี
0: ้ค่ะ
1: เนาะเพราะอาการที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเป็นไข้นะครับมีไข้สูงแล้วก็มีเบื่ออาหารซึมลงคลื่นไส้อาเจียนใช่ไหมครับอาการเนี่ยฟังดูแล้วน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วไปมากกว่า นะครับเพราะถ้าเกิดเขามีอาการคั่งเลือดคั่งในสมองเนี่ยอาการที่น่าจะมีก็คื อตำแหน่งศีรษะด้านหลังลงก็อาจจะเป็นมองไม่เห็นนะครับมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับมีอาการซึมมากปลุกไม่ตื่นนะครับแล้วอีกอันนึงในเด็กอายุ7เดือนที่กระหม่อมยังไม่ปิดก็จะเห็นกระหม่อมโป่งขึ้นมา นะครับอันนั้นน่าจะเป็นอาการมากกว่านะแต่ปกติเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือถ้าความสูงของเขาเนาะ7 เดือนให้เขานั่งอยู่บนพื้นล้มลงไปความสูงเขาเท่ากับตัวเขาสั้นๆเนา
0: ะ
1: ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีภาวะรุนแรงถึงขั้นมีเลือดออกในสมองถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็หมายความว่าน้องอาจจะเหมือนอักเสบหรือว่า
1: เป็น
0: ไข้อะไรธรรมดา
1: อะไรธรรมดาใช่
0: นะคะอันนี้ต้องรอดูอาการไปสักแค่ไหนยังไง
1: คือปกติถ้าเกิดเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยไข้น่าจะมีประมาณ 2-3 วันอาการจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สำคัญก็คือเขาน่าจะต้องกินข้าวได้นะครับดื่มน้ำได้ปัสสาวะออกได้ดีนะครับอันนั้นน่าจะเป็นที่ควรจะต้องดูแลมากกว่าเพราะไข้เนี่ยจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งถึงจะลงนะคร
0: ับ ค่ะดังนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะคะช่วงนี้ก็พยายามเช็ดไข้ให้ไข้น้องไม่สูง
1: เ
0: นาะ
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะตอนนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปทางหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าแอบเห็นมาแล้วนะคะคำถามจากคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยอายุ45ปี90สูง145คุณนุ้ยบอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะให้คีโมมาแล้ว3ครั้งอยากทราบว่าอาหารที่ควรกินหรือไม่ควรกินในผู้ที่ให้คีโมเนี่ยนะคะควรจะต้องเขาเรียกว่ากินหรือไม่กินอะไรแนะนำวิธีการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันหน่อยค่ะ
1: ครับผมก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้ยาคีโมเนาะก็คือยาเคมีบำบัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของคนไข้ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยก็คือจะทำให้มีปัญหาเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับเม็ดเลือดขาวที่ต่ำมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นอาหารที่ควรจะต้องกินนะครับก็ควรจะต้องกินอาหารที่สุกด้วยความร้อนนะครับอย่างน้อยเก็บไว้ไม่ควรนานเกิน 1-2 ชั่วโมงนะครับก็คือทำใหม่ๆสดสุกเสร็จแล้วก็รับประทานเลย
2: ครับผม
1: นะครับอาหารทานได้ทุกอย่างนะครับถ้าสุกด้วยความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่ไก่นะอะไรอยากกินอะไรกินได้หมดแค่ต้องสุกด้วยความร้อนนะครับถ้าเป็นผลไม้อยากกินจะต้องเป็นผลไม้ที่สามารถปลอกเปลือกได้นะครับถึงจะกินได
0: ้
1: ที่ไม่ควรกินก็อาหารไม่สุกส้มตำปลาร้าอะไรทั้งหลายแหละ
0: พวกนี้เป็นของโปรดอันนี้ต้องงดก่อนเลย
1: งดเลยครับผมพวกที่อาหารไม่สุกที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ควรจะต้องงดไปก่อนนะครับไม่ได้มีของแสลงอะไรที่เป็นข้อห้ามนกเว้นในเรื่องของอาหารที่ไม่สุกด้วยความร้อนนะครับแนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางคนก็จะเชื่อกันว่ากินอาหารโปรตีนสูงไปให้อาหารเซลล์มะเร็งใช่ไหม
2: มีคนบอกว่าไม่ให้กินไข่อะไรอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์
1: ไม่จริงหรอก
2: กินได้
1: จริ งเน
2: ี่
1: ยเราต้องการโปรตีนเพื่อที่จะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวเพราะว่าคนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะต่ำลงจากตัวยาเคมีบำบัด
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเพิ่มโปรตีนให้สูงขึ้นเพิ่มเพื่อร่างกายจะได้มีวัตถุดิบในการสร้างเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเขาจะได้สามารถที่จะรับยาเคมีบำบัดได้ตามกำหนดนะครับส่วนในเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเนาะก็คือหลีกเลี่ยงในเรื่องการติดเชื้อนะครับปัจจุบันก็แนะนำกันอยู่แล้วเนาะใส่หน้ากากล้างมือนะครับที่เราทำกันอยู่สำหรับการป้องกันโควิดนี่แหละเป็นการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด
2: อาจารย
1: ์นอกจากนั้นก็คงจะต้องระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของถ้ามีไข้ขึ้นนะครับมีจุดเลือดออกตามตัวหรือว่าเหนื่อยง่ายซีดก็อาจจะต้องไปหาหมอก่อนกำหนดเพื่อจะได้รับเลือดรับยานะครับที่ตามอาการ
2: ครับอาจารย์ถามงี้ครับจำหลังจากที่ให้ยาเคมีบำบัดนานแค่ไหนอะครับเม็ดเลือดขาวจะขึ้นมาในระดับปกติบางคนอยากกินสลัดผักสดหรืออะไรเงี้ยครับเมื่อไหร่เราจะปลอดภัยถึงเป็นภาวะปกติแล้ว
1: คือจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องเช็คเลือดก่อนนะครับถึงจะสามารถออกหมายถึงว่ารักษาจนครบใช่ไหมจ๊
0: ะ
1: อ
0: ๋
1: อถ้าเกิดอาจารย์ถามว่ารักษาจนครบจบกระบวนการเนาะจบกระบวนการแล้วเนี่ยปกติก็คือประมาณ ถ้าจะให้ภูมิคุ้มกันขึ้นมาปกติจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6เดือน
2: ประมาณ6เดือน
1: ใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติในเรื่องของอาหารถ้าเกิดเราอยากกินอาหารอย่างที่อาจารย์ว่าอาจจะ3เดือนลองดูอีกทีนึงถ้าเกิดบางอย่างอาจจะเริ่มกินได้นะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะกดแชร์รายการเยอะมากนี้ต้องขอบคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นช่องทางนึงที่ทำให้เหมือนเรายกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมเนาะแล้วที่สำคัญ1ชั่วโมงตรงนี้ถ้าใครเคยมาโรงพยาบาลจะรู้เลยว่าโอกาสที่จะอาจารย์จะมานั่งอยู่นิ่งๆแล้วแบบตอบคำถามให้เราอยู่ตลอดหน้าจอล็อกตัวอาจารย์ไม่ให้ไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแต่ละเคสบางทีเจอคนไข้แป๊บเดียวนะคะอาจารย
1: ์
0: โอ้ดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะยกโรงพยาบาลไปไว้ใกล้ๆบ้านคุณนะคะมีคำถามจากคุณณไทยวันนี้เป็นรายการสดถามมามีคำตอบคุณณไทยถามเรื่องมะเร็งเหมือนกันค่ะบอกว่ากรณีมะเร็งเต้านมผ่ายกเต้านะคะแล้วก็คีโมแล้วอยากทราบว่าทำไมบางคนก็ฉายแสงบางคนก็ไม่ต้องฉายแสงมีอะไรเป็นข้อกำหนดคะว่าต้องฉายแสงรวมถึงจำนวนครั้งที่ต้องฉายแสงด้วยนะคะจำนวนครั้งคีโมเท่ากันแต่ฉายแสงไม่เท่ากันเป็นเพราะอะไรคะ
2: ครับก็ผมตอบงี้ครับว่าในการรักษาโรคมะเร็งอะครับการใช้แสงหรือการใช้รังสีรักษาครับเข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับแต่ทีนี้การจะฉายไม่ฉายการใช้ยาเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดนะครับจะทำอย่างใดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นประกอบด้วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะหรือว่าทางการแพทย์เราเรียกว่าสเตจจิ้งนะครับของตัวโรคมะเร็งครับโดยถ้าสมมติว่ามันมีเช่นมีต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคิดว่าโรคมันจะค่อนข้างเป็นค่อนข้างระยะค่อนข้างมากครับการฉายแสงมักจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยจะกำจัดเซลล์มะเร็งเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการใช้แสงการเทคนิคในการใช้รังสีรักษาปัจจุบันนะครับมันมีวิธีการในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลักการก็คือว่าเราต้องการที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งทีนี้ลักษณะของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันต่างจากเซลล์ปกติในเรื่องของไซเคิลหรือวัฏจักรของการแบ่งตัวครับเทคนิคของการฉายแสงเนี่ยเราจะเลือกเฟสหรือระยะเวลาในการที่จะจัดการกับเซลล์มะเร็งเพื่อเช่นเซลล์มะเร็งกำลังแบ่งตัวเราจะรีบจัดการกับมันให้มันตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการแบ่งเรียกว่าแบ่งสัดส่วนหรือว่าแฟรคชั่นของการฉายนะครับเพื่อจับจังหวะให้ได้ว่าไซเคิลหรือวัฏจักรของการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเป็นช็อตเนี้ยเราจะเลือกช็อตที่เราจะจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งตายได้มากที่สุดแล้วก็เซลล์ปกติสามารถที่จะรีแพร์หรือว่าสมานกลับมาได้ดีที่สุดก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องสปริตหรือว่าแยกการฉายเป็นหลายๆวันเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราฉายไปโครมเดียวปุ้งเนี่ยอาจจะทุกอย่างจะตายไปหมดเลยเซลล์ดีก็ตายเซลล์มะเร็งก็ตายนะครับอันนี้ไม่ดีเราต้องการให้เซลล์มะเร็งตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยอยู่รอดมากที่สุดหรือว่ารีแพร์หรือว่ากลับมาได้ดีมากที่สุดก็เลยเป็นเทคนิคของการแบ่งในการฉายนั่นเองนะครับ
0: ซึ่งแต่ละเคสแต่ละกรณีก็ไม่เท่ากัน
2: ไม่เท่ากันครับก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเลยครับว่าระยะไหนcoverage หรือการเป็นประเภทไหนเซลล์มะเร็งเป็นประเภทไหนด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เครื่องมืออะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อนที่คนไข้จะได้รับการฉายแสงจริงในรังสีแพทย์แล้วก็ทีมนะครับก็จะอธิบายว่าเรากำลังทำอะไรอยู
0: ่
2: แล้วก็ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างนะครับก็แนะนำว่าถ้าจะต้องได้รับการฉายแสงจริงก็แนะนำว่าเราควรจะคุยกับประเด็นตรงนี้ให้เคลียร์ให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มต้นรักษานะครับก็ทำให้ความกังวลหรือความไม่เข้าใจบางอย่างเนี่ยคลี่คลายออกไปได้ครับ
0: ค่ะถามอาจารย์เอ็ดเพิ่มเติมคนที่เป็นมะเร็งเต้านมรักษาเนี่ยหายขาดไหมคะหรือว่าไปถึงระยะไหนแล้วมันอาจจะรักษาไม่ได้หรืออะไรเงี้ย
1: ก็ถ้าเกิดแบ่งง่ายๆตามปกติก็คือมะเร็งระยะ4ก็โอกาสรักษาหายยากกว่าระยะ1
0: แต่หมายถึงว่าก็อาจเป็นไปได้ว่าหายหมายถึงในระยะ4สำหรับบางคน
1: ใช่ก็คือ4ยังมีโอกาสหายเพียงแต่โอกาสถ้าเกิดเราดูสถิติเนาะ100คนโอกาสที่เป็นระยะ4โอกาสหายก็จะต่ำกว่าคนที่เป็นระยะ1ที่มีโอกาสเยอะกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการรักษามะเร็งนอกจากการผ่าตัดการฉายแสงรังสีรักษาแล้วเรายังมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือยากลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็น targeted therapy ก็คือเป็นยาจำเพาะสำหรับชนิดของเซลล์มะเร็งนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเขามีตัวรับฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเราสามารถที่จะให้ยากลุ่มต้านฮอร์โมนด้วยร่วมด้วยนะครับมันจะช่วยเพิ่มโอกาสการหายขาดมากขึ้นได
0: ้
1: ครับผม
0: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านม มันมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ก็มีหลายอย่างเนาะครับผมอันหนึ่งที่ปัจจุบันพบกันแน่นอนก็คือมีความผิดปกติของพันธุกรรมก็คือมีประวัติพี่น้องในครอบครัวเนาะก็คือเป็นพี่น้องฝ่ายหญิงในครอบครัวที่เป็นมะเร็งกันนะครับเราอาจจำเป็นจะต้องตรวจดูความผิดปกติของพันธุกรรมชนิดนึงที่เจอนะครับก็ถ้าเกิดใครสักประมาณ 3-4 ปีก่อนที่แองเจลิน่าโจลี่เนาะตัดเต้านมสองข้างเพราะว่าเขาเจอความผิดปกติของยีนตัวนี้เนาะของพันธุกรรมอันนี้นะครับอันนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการให้นมบุตรเขาก็บอกว่ามีเหมือนกันก็คือการให้นมบุตรลดความเสี่ยง
2: ครับ
0: มีหลายปัจจัยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูจริงๆแล้วก็หมั่นตรวจนี่แหละเป็นอะไรที่ดีที่สุด
2: ถ้าเรามีความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราว่าเช่นมีญาติสายตรงเป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียกว่าเข้าสู่การคัดกรองเร็วขึ้นอาจจะต้องหมั่นสังเกตสังกาตัวเองเช่นอาจจะต้องทั้งดูทั้งคลำเต้านมคลำรักแร้สองข้างด้วยว่ามันมีก้อนหรือว่ามันมีผิวหนังหรือว่าตำแหน่งของหัวนมที่มันผิดปกติไปหรือเปล่านะครับมีน้ำเลือดน้ำหนองหรือว่าสารผิดปกติออกจากหัวนมหรือเปล่าก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตตัวเองด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะแล้วก็อาจารย์หมอเอ็ดด้านมะเร็งแล้วก็เรื่องเลือดต่างๆทาร์ซีเมียอะไรเงี้ยถามได้นะคะคุณผู้ชม2ช่องทางเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นคนเข้ามาดูในไลฟ์สดเยอะแล้วหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมถามคำถามได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ023547105แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลถ้าจะถามคุณผู้ชมค่ะเข้าไปถามในไลฟ์สดที่เรากำลังไลฟ์นะคะคุณผู้ชมพิมพ์ถามคำถามในนั้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมข้อมูลและรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยมีคุณวรวรรณมีคุณนิตยานะคะคุณพรทิพย์ฝากสวัสดีทักทายอาจารย์หมอแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณพนาคุณพนาบอกว่าอยากจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อายุ58ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะถามมาแค่นี้นะคะบอกว่า น่าจะ58ปีเนี่ยสามารถรับวัคซีนได้แล้วก็อาจจะต้องเตรียมตัวยังไงคำถามที่คนถามคือก่อนจะไปรับวัคซีนต้องเตรียมตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงเมื่อวานมีถามว่าก่อนจะไปฉีดวัคซีนกินกาแฟได้ไหมอาจารย์มีถามมานะคะ58ถ้าฉีดวัคซีนอันนี้ก็ต้องเป็น
1: 58ก็
0: ซีโนแวคไหมคะ
1: ซีโนแวคครับปัจจุบันเขาจะแนะนำให้ฉีดซีโนแวคครับจริงๆแอสตราเนี่ยก็สามารถฉีดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแอสตราเขาแนะนำในคนที่อายุเยอะทางรัฐบาลก็เลยอยากที่จะเก็บแอสตราไว้สำหรับคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง
2: ตัวเลขอยู่ที่59ขึ้นไปนะครับ
0: เดี๋ยวพอดีว่าคุณพนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคือแพ้ยาตัวนี้ค่ะอาจารย์เอ็ดนะคะ
1: แพ้ยาสเปรย์แอคโซนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: นะบอกว่าหากรับวัคซีนเข้าไปแล้วจะมีผลข้างเคียงเหมือนที่เป็นข่าวไหมนะคะ
1: ครับผลข้างเคียงที่เป็นข่าวก็มีหลายข่าว
0: มีหลายเคสมาก
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ขอแสดงตัวตนและให้กำลังใจเลยว่าหมอแอร์นี่ฉีดเรียบร้อยทั้ง2ครั้งนะครับ
1: ฉีดเหมือนกัน
2: ซีโนแวค
1: อาจารย์
2: ฉ
1: ี
2: ดเหมือนกันอาจารย์ก็เรียบร้อยเหมือนกันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
1: มีเจ็บครับโดน
0: เจ็บ
1: นั่นเลยครับ
2: โดนเพื่อนพยายามแขนหรือเปล่า
1: ครับ
0: พอแบบฉีดเสร็จก็มีเพื่อนมาติแขนดีแน่อะไรเงี้ย
2: แต่ว่าไม่ได้มีภาวะซับซ้อนอะไร
1: อย่างอื่น
2: นะครับเพราะคุณหมอส่วนใหญ่ที่ฉีดก็มีอายุตั้งแต่วัยรุ่นอย่างผมกับอาจารย์เอ็ด
0: เ
2: น
0: ี่ย
2: วัย
0: ไม่คิดว่าอะไรนะคะวัยรุ่น
2: แล้วก็อาจจะมีซีเนียร์กว่านี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยภาวะซับซ้อนก็น้อยมากเลยครับก็ยังยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นพี่มันก็มีคำแนะนำเหมือนกันครับอาจารย์ว่าเช่นการนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะฉีดเนี่ยก็สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อการอย่ามีภาวะขาดน้ำเป็นต้นนะครับบางท่านก็อาจจะงดกาแฟก่อนฉีดก็อาจจะช่วยได้นะครับเพราะนั้นก็เหมือนดูแลสุขภาพทั่วไปอีกอันนึงก็คือว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ท่านไม่เป็นโควิดท่านเป็นไปแล้วหรือว่ามีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้ฉีดตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแลสละตะแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้มันน่าจะมากกว่าความเสี่ยงที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับ
1: แล้วอันนึงที่เขาเรียกอะไรข่าวไม่ออกเยอะเท่าไหร่ก็คือจริงๆตัวโควิดเองถ้าเกิดเราติดโควิดเนี่ยปัญหาที่เจอจากวัคซีนที่เขากังวลกันก็คือเป็นเส้นเลือดอุดตันใช่ไหมครับ
0: ลิ่มเลือดใช่ไหมคะ
1: ใช่ตัวโควิดเองเนี่ยมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงมากเกิดประมาณ 10-15% เลยด้วยซ้ำถ้าเทียบกับวัคซีนจริงๆเนี่ยโอกาสที่มีความผิดปกติจริงๆก็คือเป็นหลักประมาณ1ในล้านหรือว่าอาจจะ1ในแสนอะไรแค่นั้นนะครับก็คือคิดดูแล้ว ฉีดวัคซีนอาจจะคุ้มกว่าโควิดก็ไม่เป็นโอกาสเกิด

0: ลิ่มเลือดลดลงไปตั้งเยอะนะครับก็ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนอยู่ดี
1: ครับคือถ้ามีโอกาสได้ฉีดตอนนี้หมอพร้อมเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนแล้วเหมือนจะเลือกได้วันมีคุณผู้ชมมาถามเหมือนกันบอกว่าเรามาเราเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถฉีดได้หรือยังเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมีให้เลือกแต่ว่าพอบอกเลือกรามาแล้วเหมือนยังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกฉีดไหมคะอาจารย์
2: คงต้องติดตามเป็นระยะนะครับเพราะเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันอาจจะมาเป็นร็อตนะครับมันอาจจะเรียกว่าเราจะต้องติดตามสถานการณ์นะครับข้อมูลความอาการอันไม่พึงประสงค์สำหรับยาใหม่ๆมันย่อมมีเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือก็ตั้งสตินะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ไม่แพนิคหรือกลัวกันมากจนเกินไปนะครับก็ชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับถึงแม้ก็ดูรามาชาแนลเนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะเราจะมาอัปเดตในสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าพยานอันตรายต่อประชาชนนะครับ
1: ค่ะมีคุณวรวุฒินะคะบอกว่าอยากทราบว่าการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดควรมีระยะห่างกันกี่อาทิตย์เช่นไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนป้องกันโควิดนะคะแล้วก็คุณวรวุฒิถามเพิ่มเติมด้วยและคนไข้ที่ทำซีทีสแกนแล้วแพ้สารทึบแสงบางตัวสามารถฉีดวัคซีนของแอสตราได้ไหม
2: โอเคเอายาของมารังสีของยาที่ใช้ในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นไอโอดีเนเต็ดคอนทราสต์เป็นยาประเภทหนึ่งมีไอโอดีนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีภาวะแทรกซ้อนของตัวโควิดวัคซีนเลยนะครับคือมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับก็สามารถฉีดได้อย่างปลอดภัยไม่สามารถที่จะฉีดได้สรุป
1: คือไม่ว่าจะเป็นแอสตราหรือว่าซิโนแวคฉีดได้หมด
2: ครับ
1: ถูกไหมคะนะแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนควรห่างกันแค่ไหน
0: ก็คือปกติเนี่ยในเรื่องของวัคซีนนะครับก็ถ้าเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเหมือนซีโนแวคเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าควรจะฉีดห่างกันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห
1: ์
0: ครับครับซีโนแวคก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายเช่นเดียวกับตัวไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะครับก็จะประมาณคล้ายๆกันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดวัคซีนชนิด2ชนิดนี้เนี่ยควรจะต้องห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์
2: ครับอาจารย์
0: ให้ร่างกายสร้างภูมินิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดมันใกล้เกินไปทั้ง2อันมันจะสร้างภูมิไม่ดีนะครับหรือไม่งั้นก็คือถ้าเกิดเขาเรียกอะไรล่ะกล้าพอ2ข้างเลยครับถ้าเป็นข้างนึงโควิดข้างนึงครับพร้อมกันได้ไม่ผิด
2: คร
0: ับถ้าจะฉีดให้ใกล้กันมากที่สุดคือฉีดพร้อมกันไม่งั้นก็คือต้องเว้นห่างกัน 2-4 สัปดาห
2: ์ครับ
1: นะคะแล้วฉีดข้างเดียวกันได้มั้ยคะอาจารย์
0: มันก็แต่ตีกัน
1: คือให้มันไหลไปทีละคะ
2: ผมคิดว่าหลังจากที่เราได้ฉีดเราไปแนะนำให้2เข็มในที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันน่าหนึ่งก็คือมันน่าจะเจ็บปวดค่อนข้างเยอะแล้วมันบางทีมันดูสังเกตภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆเน
1: ี่
2: ยมันประเมินยากสมมติว่ามีอาการอันไม่พึงประสงค์เราจะประเมินยากอีกเหมือนกันว่าตกลงมันเป็นจากตัวไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราต้องโฟกัสดีๆนะครับว่าเราเอา priority ว่าเราจะเอาอะไรนะครับแล้วก็เราเข้าถึงอะไรได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นก็ลำดับไปทีละขั้นตอนตอบโจทย์ที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเห็นด้วยครับก็ไม่ควรจะมาฉีดพร้อมกันนะแต่ถ้าเกิดถามสามารถฉีดได้เพียงแต่อาจจะลำบากนิดนึง
2: ลำบากนิดนึง
0: ปกติถ้าเกิดเป็นเด็กเราก็สามารถฉีด3เข็มได้เหมือนกันขา1 2เข็มอีกขา1อีกเข็มนึงอะไรเงี้ยสามารถฉีดพร้อมกันได้แต่นั้นคือในกรณีวัคซีนที่เรารู้เขาเรียกอะไรล่ะเราใช้มานานนะใช
2: ้
0: มานานมีความรู้ความเสี่ยงอะไรอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเป็นวัคซีนตัวใหม่ฉีดทีละตัวน่าจะดีกว่าน
1: ะคะ
2: อาจารย์เอชฉีดมันเจ็บมากไหมครับ
0: อย่างที่บอกแค่เจ็บเฉพาะตอนจิ้มนั่นแหละครับ
2: ครับ
1: แล้วก
0: ็พยาบาลมือเบามากเจ็บตอนจิ้มเฉยๆ
2: ตอนจิ้ม
0: ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
2: ครับ
1: ค่ะอาจารย์แอร์เป็นไงคะฉีดแล้ว
2: เข็มแรกผมสบายมากครับ
1: มีไข้ขึ้นไหมคะ
2: ไม่มีเลยครับฉีดแล้วคึกมากครับ
1: แต่ว่า
0: แต่คนอื่นเขาบอกง่วงเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อมีคนบอกว่าง่วงเนี่ยจะงอแล้วบอกว่าฉีดแล้วรู้สึกเหมือนง่วง
2: แต่เข็มสองแอบเจ็บนิดนึงครับแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่อาจารย์เอ็ดบอกครับ
1: หรือว่าอยู่ที่พยาบาลที่ฉีดเดินเข็ม
2: ไม่แน่ใจว่าพยาบาลโกรธกันหรือเปล่าแต่ว่าหลังฉีดก็ไม่มีอะไรครับว่ายืนยันครับคุณผู้ชมปลอดภัยอยู่
1: ปลอดภัยยังมานั่งอยู่ตรงนี้ได้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะคะเราเห็นอาจารย์หมอหลายท่านที่มารัดคิวหมอเนี่ยฉีดครบ2เข็มเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ก็ร่าเริงจำใจดีไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
2: ทำงานได้ตามปกติใช่ครับอาจารย์
1: วันนี้มีคำถามเยอะเอามาที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลนี่เป็นแฟนรายการประจำชมทุกวันแล้วก็แชร์รายการทุกวันจนบอกว่าคนที่บ้านเนี่ยแซวว่าเดี๋ยวนี้หาหมอทุกวันเลยนะเพราะว่าถามคุณหมอทุกวันวันนี้มีคำถามบอกว่าเห็นคลิปที่มีการฝึกวิธีปลอด

0: แข็งแรงขนาดไหนนั้นไม่ทราบว่าอาจารย์หมอทั้งสองเคยเห็นไหมมันเป็นการแชร์อาจารย์มันจะเป็นการแชร์แล้วก็เป็นเหมือนกราฟให้แล้วก็บอกลองดูซิว่าปอดตัวเองแข็งแรงแค่ไหนอย่างไรบอกว่าถ้าผมสามารถกลั้นหายใจได้เกิน1นาทีแสดงว่าปอดผมแข็งแรงนะคะอันนี้จริงไหม
1: ผมบอกตรงๆผมไม่เคยเห็นคลิปนั้นผ
0: มเคยเห็น
1: แต่คลิปของอาจารย์เตชิตที่มา
0: อ๋อที่มาฝึกปอดหลังจากคนติดโควิดไปแล้วจะฝึกปอด
2: ใช่ไหมเขาได้ลึกๆเงี้ยป่ะครับ
1: ใช่ผมเคยเห็นแต่อันนั้นผมไม่เคยเห็นไอ้อันนี
0: ้มันจะเป็นเหมือนอย่างนี้ค่ะอาจารย์เป็นเส้นกราฟเลยแล้วก็เขาจะมีเสียงเพลงแบบพึ่งเหมือนคล้ายๆกับที่เราฉีดวัคซีนข้างล่างอ่ะตึงๆๆอะไรแบบนั้นแล้วก็เหมือนแบบเขาจะบอกว่ามีช่วงนึงให้เรากั้นหายใจแล้วดูซิว่ากั้นหายใจถึงช่วงเนี้ยเหนื่อยหอบไห
2: ม
0: ถ้าเหนื่อยหอบแปลว่าคุณปอดเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรงอยู่ในภาวะผิดปกติแล้วอันนี้ลืมไปจริงแล้วเราดูแลตัวเองหมายถึงว่าทดสอบปอดตัวเองอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ใช้วิธีไหนคะถ้าจะดูว่าเราเหนื่อยไหมเราเฮ้ยปอดเริ่มอักเสบไหมเดี๋ยวนี้คนชอบตื่นมาติดยาโอเคไหม
1: เท่าที่มีข้อมูลนะครับก็คือในภาควิชาคุยกันว่าวิธีหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการดูว่ามีปอดอักเสบไหมอันที่ดีที่สุดคือการนับอัตราการหายใจ
2: ครับ
1: ตอนที่เรากำลังหลับหรือเรากำลังพักนับอัตราการหายใจว่าอัตราการหายใจเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นไหม
2: ครับ
1: นะครับอันนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเขาบอกว่าจริงๆดีกว่าการไปซื้ออะไรนะไอ้ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยซ้ำเพราะว่าอันนั้นซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเอโรนีบถูกหรือเปล่า
2: ซื้อมาผิด
1: วิธีอะไรมีอีกหลายปัจจัยนะครับก็คือที่คุยกันก็คือคิดว่าเป็นการนับอัตราการหายใจน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดีเทคในการ
0: มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์เอง
2: ครับปกติ
1: อัตราการหายใจใช่ไหมครับก็คือปกติเนี่ยผู้ใหญ่ก็ประมาณ20เนาะประมาณ16ถึง20ถ้าสูงเกินกว่านั้นก็อาจจะเริ่มผิดปกติ
2: คร
1: ับ แต่ถ้าเกิดเป็นในเด็กเนี่ยก็คือจะเป็น60 50 40
2: ครับ
1: ครับถ้าเกิดในเด็กน้อยกว่า2เดือนมากกว่า60ครั้งก็คือถือว่าปกติไอ้ผิดปกติก็ควรจะต้องหาสาเหตุ50ก็คือ2เดือนถึง1ปีนะครับมากกว่านั้นก็คืออายุมากกว่า1ปีก็คือเกิน40ครั้งต่อนาที
2: ค
0: ่ะมีคุณรัชนีคุณพิสารนะคะเขามาฝากสวัสดีอาจารย์นะคะ
2: สวัสดีคุณรัชนีและคุณพิสารด้วยนะคะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
0: แล้วก็มีคุณจิรชาถามเรื่องคุณแม่ค่ะบอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุ52ปีเป็นโรค SLE ลงข้อกระดูกและเป็นสะเก็ดเงินด้วยนะคะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานลิ่มเลือดอุดตันเป็นไขมันพอกตับด้วยอยากทราบว่าคุณแม่มีโรคต่างๆเหล่านี้สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมเห็นออกข่าวบ่อยๆว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันยังไม่ควรฉีด
1: น่าจะต้องมาดูที่การรักษา SLE กับอะไรนะสะเก็ดเงิน
0: สะเก็ดเงิน
1: ครับว่าได้ใช้ยากดภูมิคุ้มกันไหมเนาะถ้าเกิดใช้ยากดภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ปกติโดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับในเรื่องของความเสี่ยงที่มีลิ่มเลือดอุดตันก็คือเคยมีลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้วปกติเขาก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอผู้ดูแลหลัก
0: SLE
1: ใช่ SLE ครับ
2: เห็นด้วยเลยครับอาจารย์ว่าเราต้องดูคุมโรคได้หรือเปล่าแล้วระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือดสำหรับการรักษาโรคประจำตัวมันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะมีคำถามเรื่องการตรวจโควิดนะคะบอกว่าเราควรจะตรวจโควิดเมื่อไหร่ดีถ้าเราบังเอิญเป็นกลุ่มเสี่ยงไปตรวจเลยไหมหรือต้องรอแค่ไหนยังไงคะอาจารย
2: ์ครับจริงๆนะณปัจจุบันเนี่ยก็ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปตรวจเลยนะครับขนาดเราไปตรวจเลยเนี่ยคิวที่เราจะได้ตรวจจริงๆในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนั้นซะด้วยซ้ำเพราะปัจจุบันอาจจะต้องมีการออนไลน์แล้วก็มีการนัดอย่างเงี้ยครับ
0: คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะจำกัดคนที่ไปโรงพยาบาลเหมือนกันอย่างที่รามาพอดีมีรุ่นน้องบอกว่านัดตรวจโควิดคือไม่ใช่แค่วันนี้นะคะนัดมา2วันแล้ว2วันแล้วแต่กว่าจะได้ตรวจคือวันพรุ่งนี้แล้วคุณหมอก็จะระบุเวลามาเลยว่ามากี่โมงแล้วก็มาตอนนั้นเพื่อที่จะลดความแออัดใช่ไหมคะ
2: ครับก็แนะนำว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนก็ขอให้ดำเนินการที่จะนัดที่จะไปตรวจนะครับอาจจะได้วันนั้นเลยหรืออาจจะได้อีกสักวัน2วันหรือ3วันก็แล้วแต่หลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่ามีความเสี่ยงมากไปกว่าการไปตรวจนะครับก็คือการกักตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณก็จะต้องคิดว่าคุณอาจจะมีโรคโควิดอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะต้องที่เรียกว่ากักตัวใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสแทนซิ่งชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันว่าโรคมันอาจจะสมมติว่าเรามีโควิดเราอาจจะกระจายไปสู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มที่สูงวัยหรือว่าเด็กนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องระวังด้วย

0: วยแล้วก็มาตรวจนะครับสรุป
1: ค่ะตอนนี้หลายคนจะค่อนข้างกังวลใจตื่นมาก็จะส่องตาตัวเองแดงไหมดูหาผื่นนะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็เอ๊ะไอหรือเปล่าเจ็บคอไหม
2: ผม
1: เห็นที่อาจารย์เองบอกว่าเราคงจะเป็นโรคอื่นกันก่อนที่จะเป็นโควิด
2: เป็นโควิดที
1: ่นะคะ

0: ต้องสวมแมสเนาะเดี๋ยวนี้ต้องสวม
1: ต้องควรครับแล้วก็ที่ต้องเตือนอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงคือตอนที่รับประทานข้าวตอนกลางวันเนี่ยครับคนไทยก็มีความชอบคุยชอบเมาระหว่างกินข้าวอะไรเงี้ยครับบางทีเราช็อตเนี้ยนะครับเป็นช็อตที่ทุกคนพลาดหมายถึงว่าเราจะไปจับกลุ่มนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วเราก็เผลอที่จะตอนนั้นต้องถอดแมสแล้วเราก็คุยกันนะครับเราพบว่าจากข้อมูลที่เราเจอกันเนี้ยครับการระบาดจะเกิดขึ้นในช็อตนั้นได้ช็อตหนึ่งที่เราถอดแมสหรือว่าเรารับประทานอาหารแล้วเราใกล้กันเกินไปเพราะฉะนั้นณปัจจุบันก็มีคำแนะนำว่าต้องบริหารจัดการนะครับว่าการรับประทานอาหารคือต้องแยกกันชัดเจนนะครับคือไปกินของใครของมันห่างกันอย่างน้อย 1-1.5 เมตรหรือ2เมตรไปเลยแล้วก็ไม่คุยกันช่วงนั้นครับต่างคนต่างรับประทาน
0: นะครับ
1: ถ้าจะอยากจะคุยกันอาจจะใช้ไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไม่สัมผัสกันโดยตรงตอนที่เราถอดแมสเพราะนั้นเนี่ยกาดอย่าตกก็ตอนรับประทานอาหารอย่าตกด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะไม่ให้โรคมันระบาดเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เราช่วยกันได้เราต้องช่วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการเมาส์กันก็ได้
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: นะครับเป็นวิดีโอคอลหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราห้ามแบบคอนแทคกันโดยตรงโดยการถอดแมสออกนะครับ
0: นี่อย่างเราเนี่ยใส่แมสแต่คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือมีฉากกั้นอยู่นะป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะ
1: ทีนี้ไปก็มีด้วยนะฮะเนี่ย
0: มีทั้งคู่มีหมดเลยไม่สามารถจับกันได้
1: ร
0: ู
1: ปให้ดูเลยว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งจริงจังมากครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณกัญญพัฒน์อายุ56ปีหนัก43สูง155คุณกัญญพัฒน์บอกว่ารู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็แสบคออยู่บ่อยครั้งกังวลค่ะว่าจะเป็นโควิดอยากทราบว่าจะเป็นโควิดไหม
1: ครับ อันนี้ก็ตอบยากเนาะอาจารย์
2: ต้องดูความเสี่ยง
0: เท่าที่อาจารย์แบบอันเนี้ยอยู่โรงพยาบาลเจอผู้ป่วยมาหลักๆเลยอ่ะคนที่เป็นโควิดอาการที่แบบเด่นมากมันจะเป็น
2: คือถ้าเป็นรอบแรกจะเป็นไข้ใช่ไหมครับรอบหลังเนี่ยอาการเขาว่าไข้จะไม่ค่อยเด่นอาการที่เด่นจะเป็นตาแดงมีผื่นแล้วก็เจ็บคอรวมถึงในเรื่องของการรับรสการรับกลิ่นเนาะที่ผิดปกติไปนะแต่ประวัติอันที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของประวัติสัมผัสนะครับอันนั้นเป็นประวัติที่สำคัญที่สุดนะเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดเวลาเราเดินไปไหนใส่หน้ากากตลอดเวลาถอดหน้ากากมาไม่เจอใครไม่มีใครอยู่รอบๆโอกาสจะเป็นโควิดก็น้อยครับ
1: เห็นด้วยเลยครับแล้วก็มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นติดเชื้อโควิดนะครับเอาเข้าจริงๆสัก 75% เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาจจะอาการน้อยมากนะครับก็คนที่มีอาการอาจจะเป็นสัดส่วนน้อยนะครับแต่ว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะฮะกลุ่มนี้มันจะสามารถที่จะมีศักยภาพในการแพร่โรคได้เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราประวัติสัมผัสเนี่ยสำคัญมากจริงๆคือถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเราก็จะต้องกักตัวอย่างเสี่ยงที่14วันอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะ work from home หรืออาจจะลดการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าอาการมันไม่จำเพาะเจาะจงแล้วก็ล้างมือใส่หน้ากากนะครับแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองคือถ้าอย่างที่คุณบอกมาแสบคอเป็นมากขึ้นมีไข้เริ่มตาแดงที่อาจารย์เอสบอกพวกเราเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องสงสัยนะครับก็อาจจะต้องไปตรวจเงี้ยครับ
2: ใช่ครับ
0: อาจารย์อย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าสมมติว่าเป็นโควิดแต่ไม่มีอาการนั่นหมายความว่าคือร่างกายไม่มีอาการหวัดไม่ปวดหัว
2: คืออาจจะมีอาการแต่มีอาการน้อยๆ
0: เหม
2: ือ
0: นเป็นหวัดธรรมดา
2: ใช่เป็นหวัดธรรมดามีไข้น้อยๆคัดจมูกนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นหวัดทั่วไปเลยไม่ได้คิดถึงนะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดไม่ว่าเราเจอใครเราใส่หน้ากากตลอดถ้าที่ดีใส่สองชั้นเลยครับหน้ากากอนามัย1ชั้นหน้ากากผ้าทับอีก1ชั้นเจอใครเมาแรงๆอาศัยเฟซชิลกันเป็นหนึ่งรอบรับรองไม่ติดแน่
0: ครับ
2: เพราะถ้าเกิดอย่างอาการของคุณกัญญาพัฒน์เนาะแน่นหน้าอกแสบคอบ่อยครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นช่วงโควิดผมจะบอกว่าเป็นกรดไหลย้อน
1: ถูกใช่ครับ
0: คือถ้าเครียดก็มีอาการแน่นหน้าอกได้มั้ยคะ
2: ใช่ก็คือเนี่ยเป็นแน่นหน้าอกแสบคอเนี่ยมันขึ้นเป็นกรดไหลย้อนมันจะทำให้รู้สึกติดอัดแน่นแล้วก็แสบคอ
0: ครับ
2: ซึ่งยิ่งกังวลมากก็อาจจะมีอาการมากขึ้นเพราะความเครียดก็ทำให้กรดไหลย้อนเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: ดังนั้นคุณกัญญพัฒน์ทำใจสบายๆเนาะแล้วก็ทานอาหารก่อนอย่าทานอาหารก่อนนอนให้มันมีเวลาเนาะมันจะได้แบบว่าไม่มีกรดไหลย้อนขึ้นมาอะไรนะคะ
1: แล้วเราอาจจะปรับหมอนสูงนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องท่าทางที่ทำให้กรดไหลย้อนมันเกิดได้น้อยลงอะนะครับ
0: เดี๋ยวนี้หลายคนวิตกจริตไปหมดแล้วนะคะเอ๊ะจะเป็นหรือยังเป็นหรือยังเอามาที่คุณวันชัยถามเรื่องอื่นบ้างคุณวันชัยถามเรื่องวิตามินดีนะคะบอกว่าวิตามินดีที่ได้จากแดดนะคะที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันถ้าไม่เจอแดด

0: หาซื้อวิตามินดีมากินแทนได้ไหมครับหลายคนพยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอาจารย
1: ์ครับ
2: วิตามินดี
1: วิตามินดีใช่ไหมครับก็คือสามารถเขามีการพูดว่าวิตามินดีสามารถช่วยในเรื่องของเพิ่มภูมิคุ้มกัน
0: อา
1: จจะมีโอกาสป้องกันโควิดได
0: ้
1: นะครับถึงแม้คนไทยจะเป็นเมืองร้อนนะครับแต่เราก็หลบแดดกันทุกครั้งใช่ไหมครับ
0: เห็นแดดนี่วิ่งหนี
1: เห็นแดดว
0: ิ่
1: งหนีกลางร่มครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของขาดวิตามินดีได้นะครับปกติเนี่ยก็ถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้เราก็ไม่ได้แนะนำว่าควรจะต้องเจาะเลือดวัดระดับวิตามินดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีถ้ากังวลเราสามารถที่จะซื้อวิตามินดีในระดับต่ำเนี่ยกินเป็นวิตามินรวมที่มีวิตามินดีผสมอยู่กินร่วมกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องไปถึงขั้นซื้อวิตามินดีอย่างเดียวมากินอาจจะเยอะไปนิดนึง
0: ค่ะ
1: ครับนะครับ
0: ค่ะทีนี้มีคำถามนะคะโอ้โหให้ข้อมูลมาเยอะเลยนะคะชื่อคุณพลพัฒน์อายุ48ปีหนัก71กิโลกรัมสูง169เคยสวนหัวใจใส่ลวดนะคะเมื่อ16มกราคมหลังจากสวนหัวใจเนี่ยหายใจเข้าไม่เต็มปอดเลย 18-20มกราคมมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บๆหายแล้วก็กินยาหลายตัวมากอาจารย์ให้ดูตัวยานิดนึงนะคะกินยาอยู่หลายตัวประมาณนี
1: ้
0: ก็ถามว่าตอนนี้ควรจะต้องไปหาหมอไหมเพราะว่ารู้สึกเจ็บๆหน้าอกเจ็บๆหายคือตอนนี้เราจะบอกว่าไม่สาหัสมากหรือว่าไม่หนักมากก็อย่ามาหาหมอแต่อาการแบบนี
1: ้ฟังดูอาจจะกังวลเรื่องโรคหัวใจที่เขาเคยสวนห
2: ั
1: วใจเนาะ
2: ครับ
0: แล้วก็ที่คำถามอีกอย่างนึงฉีดวัคซีนได้ไห
1: มไปถามหมอโรคหัวใจเขาไม่ค่อยจะดีกว่า
2: ครับ
1: แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของวัคซีนแต่ถ้าเกิดถามว่ามีอาการแน่นหน้าอกบ่อยๆทั้งที่กินยามีทั้งแอสไพรินมีอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องไปหาหมอโรคหัวใจดูนิดนึงนะครับว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยเป็นจากที่เส้นเลือดที่มันเคยส่วนไว้มันมีการตีบลงมาอีกหรือเปล่าจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มมีการขาดเลือดอีกหรือเปล่า
2: เห็นด้วยเลยครับอาจารย์พอดีเราพบว่าบางคนใส่สเตนหรือว่าสายสวนอะไรไปแล้วมันมีการตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาการอะไรบ้างล่ะครับที่เราจะทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าเหนื่อยเวลาที่เราออกแรงอย่างเงี้ยครับเหงื่อออกใจสั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่คิดว่าอาจจะต้องไปเจอคุณหมอโรคหัวใจก่อนนัดนะครับนะคร
0: ับคือถ้าใครที่มีโรคอะไรที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเนี่ย
2: โรคประจำตัว
0: ควรจะต้องถามแบบคุณหมอก่อน
1: ใช่ครับควรจะต้องถามคุณหมอดูว่าสามารถเลื่อนนัดได้ไห
0: ม
1: ตรวจทางไกลได้ไหม
2: ครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของโรคเขาเรียกเกี่ยวกับอาหารนะคะก็มีโรคกระเพาะมาคุณเอ็มออนนะคะบอกว่าถ้าเราเป็นโรคกระเพาะเราควรทำตัวอย่างไรดีเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วก็หายจากโรคนี้ค่ะอาจารย
1: ์ครับผมโรคกระเพาะเนาะคือจริงๆโรคกระเพาะมันจะเป็นโรคที่เกิดจากได้จาก2อันหลักๆอันที่1ก็คือเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยใช่ไหมครับที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะครับรับประทานอาหารที่มีรสจัดอาหารที่อาจจะมีความเป็นกรดสูงอะไรอย่างนั้นนะครับ กินหรืออาจจะกินเยอะกินน้อยเกินไปอันนั้นก็มีส่วนนะครับแต่ว่าโรคกระเพาะยังมีอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เขาเรียกว่า H. pylori ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของอาหารอันนั้นเราต้องไปรักษาตัวการติดเชื้อถึงจะทำให้อาการของโรคกระเพาะมันหายไปนะครับ
0: เชื้อเหล่านี้มันมาจากไหนคะอาจารย์มาจากอาหารที่เราทาน
1: มาจากอาหารนี่แหละถ้าเกิดไอ้เชื้อตัวนี้ที่มันอยู่ในกระเพาะเราได้เนี่ยมันมาจากอาหารนี่แหละเรากินเข้าไปเองเนี่ยแหละครับ
2: เพราะนั้นคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเราก็อย่างที่บอกครับยาก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่การปฏิบัติตัวที่อาจารย์บอกมาอาหารการกินกินให้เป็นมาใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องกินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆอาหารที่มีรสจัดชากาแฟอย่างเงี้ยอาจจะต้องงดเพราะมันอาจจะกระตุ้นให้อาการมันกำเริบได
0: ้
2: การใช้ยานี้เรามัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำให้โรคกระเพาะมันกำเริบเช่นยาแก้ปวดบางชนิดถ้าเราไม่ทราบมันทำให้แผลทางเดินอาหารหรือว่าโรคกระเพาะมันกำเริบได้อันเนี้ยอาจจะต้องระวังความเครียดนี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็ทำให้กระตุ้นให้โรคกระเพาะมันกำเริบได้เพราะนั้นถามแล้วว่าจะดูแลโรคกระเพาะยังไงเนี่ยมันต้องปรับตั้งแต่พฤติกรรมสาเหตุที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะปรับใจของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรารับประทานยาปรับพฤติกรรมแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับว่าอาจจะต้องไปเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารซึ่งบางครั้งอย่างที่อาจารย์เอ็ดบอกเรามันอาจจะมีโรคติดเชื้อ H. pylori ลายอยู่แล้วยังไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือจริงๆมันเป็นจากสาเหตุอื่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติตัวทุกด้านแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
0: ค่ะวันนี้คำถามมีหลากหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของ

0: วิดแล้วเรื่องมะเร็งวันนี้อาจารย์เอชเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะอาจารย์แอร์เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณลุงอายุ89ปีนะคะสูง167หนัก60บอกว่าเพิ่งตรวจเจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวันนี้เลยนะคะคุณหมอบอกว่าน่าจะอยู่ในระยะที่2หรือ3อยากทราบว่าระยะแบบนี้มีโอกาสรักษาหายไหม
1: มีครับครับผมเพราะว่าปกติมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะมีแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งทั่วไปเนาะ1 2 3 4นะครับถ้าอยู่ในระยะ2ระยะ3นะครับมีโอกาสรักษาหายขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งว่าเป็นชนิดไหนถึงจะบอกได้ว่าโอกาสที่รักษาหายนั้นจะมากน้อยขนาดไหนนะครับ
0: ยังเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถ้าตอนนี้จะให้คุณลุงนะคะเขาเรียกว่าเริ่มปฏิบัติตัวเองเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรักษาเนี่ยคุณลุงจะต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ครับก็คงจะต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อเพราะการติดเชื้อจะทำให้การเริ่มยาเคมีบัตรช้าไปนะครับก็
0: อายุ89ถ้าให้เคมีมันมีผลอะไรไหมคะอาจารย์
1: เขาก็จะเลือกยาที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็โรคที่มีร่วมอยู่แล้วปกตินะครับ
2: ครับอาจารย์
0: เดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งแล้วก็วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากนะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่เป็นผู้ให้การรักษาก็น่าจะเลือกวิธีการรักษา
1: ใช่คร
2: ับ ที่อยากให้อาจารย์เอชให้ข้อเท็จจริงนิดนึงครับเพราะคนชอบคิดว่าเป็นมะเร็งแล้วจะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่มันจะคุมโรคได้หรือว่าเรียกว่าอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับอาจารย์
1: ใช่ครับถูกครับเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคือมะเร็งมันทำให้ตายก็จริงนะครับเพียงแต่มะเร็งไม่ได้ทำให้ตายวันนี้พรุ่งนี
0: ้
1: เรายังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับมะเร็งนะครับก็คือรักษาให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับในโอกาสในเรื่องของโอกาสที่จะรักษาหายขาดจริงๆก็ถ้าเป็นระยะหนึ่งโอกาสรักษาหายขาดก็มากกว่าระยะ4เป็นเรื่องปกติมะเร็งบางชนิดมีโอกาสที่จะตอบสนองต่อการรักษาดีก็มีโอกาสที่จะอยู่มีชีวิตยืนยาวได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งการที่รักษาตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอดได้มากขึ้นนะครับบางรายมีโอกาสถึงขั้นหายขาดได้นะครับโดยเฉพาะมะเร็งในเด็กปกติเวลาเรารักษาหวังหายเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป
2: ครับ
1: ผ
2: ม
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณจิติมานะคะอายุ57ปีสูง165หนัก58นะคะคุณจิติมาบอกว่าปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดนะคะพบว่ามีเลือดไปฉี่ไปปัสสาวะเนี่ยบอกว่ากระดาษเช็ดแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเลือดติดมาด้วย อยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างมีโรคประจำตัวคือทารัสซีเมียมีโรคเลือดจางเกี่ยวกันไห
1: ม
0: ปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดติดแล้วก็ไปปัสสาวะก็มีเลือดติดอยู
2: ่
0: จะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
1: กำลังคิดว่ามีเลือดออกมาทาง
2: สองทาง
1: เนาะแล้วก็ทางปัสสาวะ
2: ปัสสาวะ
0: อันนี้ดูรุนแรงนะคะ
1: อันที่ไม่เกี่ยวแน่ไม่ทารัสซีเมียไม่ทำให้มีอาการแบบนี้อันนี้ต้องหาสาเหตุอื่นครับว่าเป็นอะไ
2: ร
1: แล้วถ่ายออกมาเป็นเลือดสดจริงๆมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะ
2: ใช่ครับ
0: มันเกิดจากอะไรได้บ้างอาจารย์แอ
2: ร์คือถ้าเป็นเลือดสดๆเลยเนี่ยแล้วไม่เจ็บส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะครับแต่ว่าถ้าเจ็บอาจจะมีเรื่องของแผลที่บริเวณทวารหนักนะครับแต่ว่าโจทย์ที่สำคัญก็คือท่านอายุค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราต้องระวังคือเช่นมันเป็นเรื่องของโรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็งในลำไส้หรือว่าทวารหนักหรือเปล่าคือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จริงแนะนำก็ชัดเจนนะครับมีอาการชัดเจนเนี่ยควรจะต้องตรวจนะครับว่ามันมีปัญหาของอะไรหรือเปล่าบางทีอาจจะต้องตรวจอุจจาระด้วยนะครับว่ามันมีเลือดออกมาจากทางเดินอาหารจริงหรือเปล่านะครับสำหรับการที่มีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดคงต้องดูครับว่าลักษณะของเลือดเป็นยังไงเช่นสาเหตุที่เราพบได้บ่อยๆเช่นมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะถ้ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดเนี่ยแหละครับแล้วก็ตรวจทั้งปัสสาวะตรวจอุจจาระด้วยว่ามันเป็นอะไรนะครับสาเหตุส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มสิ่งที่อายุมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องตามดูนิดนึงครับว่ามันไม่ใช่จริงๆหรือเปล่าครับก็แนะนำว่าน่าจะต้องตรวจครับ
0: ไปที่คำถามจากคุณณัฐการนะคะคุณณัฐการบอกว่าขอสอบถามกรณีคนที่มีอาการเหงื่อออกมากแล้วก็ชุ่มเลยนะคะออกจนชุ่มเลยร้อนง่ายมากๆเหงื่อไหลเหมือนเปิดก๊อกเลยค่ะในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกปกตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวแต่ว่าก็หนาวง่ายมากๆถ้าต้องการหาว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือคุณจะไปเริ่มต้นที่คุณหมอแผนกไหนดีคะ
1: ร้อนง่าย
0: ร้อนง่ายหนาวง่ายนะคะ
2: คุณครับเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่ไหมครับ
0: ไม่ได้บอกนะคะคุณนักการไม่ได้บอกอายุ
2: บางทีมันตอบยากเนอะจันแล้วบางคนเป็นทั้งหมดประจำเดือนก็จะเป็นอีกแนวนึงถ้าเป็น

0: วัยทำงานก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไหมครับ
1: ก็ไปหาหมออายุรกรรมก่อนไหมครับถ
0: ้
1: าแบบนี
2: ้ไปเริ่มต้นดูเนาะว่าเป็นอะไร
0: ก็แนะนำว่าคือไปจริงหาหมอที่คุณสามารถไปหาได้เป็นคุณหมออายุรกรรมทั่วไปก่อนก็ได้นะครับ
2: คุ
0: ณหมอก็ตรวจร่างกายแล้วครับแล้วก็หาสาเหตุที่มันเป็นไปได้ยกตัวอย่างนะครับบางคนเป็นไทรอยอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีลักษณะของเหงื่อออกเหงื่อแตกใจสั่นอย่างนี้ก็ได้คุณหมอก็คงจะต้องตรวจเช็คกันนะครับคำที่ประจรมันเร็วหรือเปล่าคำไทรอยมีก้อนอะไรไหมมีตาโปนมีลักษณะอะไรที่มันเป็นไทรอยหรือในบางครั้งอาจจะต้องเจาะฮอร์โมนดูด้วยว่าฮอร์โมนไทรอยมันปกติหรือเปล่าในกรณีที่ไม่เป็นไทรอยแต่บางสุภาพสตรีบางท่านเช่นวัยหมดประจำเดือนหนาวหนาวร้อนร้อนขี้หงุดหงิดง่ายอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไข้วัยทองเพราะนั้นก็แนะนำอะครับว่าของบางอย่างมันแค่พูดแค่นี้มันเป็นได้ตั้งหลายอย่างนะครับมันอาจจะต้องเข้าไปดูอย่างละเอียดในเชิงลึกอีกนิดนึงว่ามันเป็นจากอะไรได้บ้าง
2: ครับแนะนำว่าถ้ามันให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะอาจารย์แอร์บอกว่าเป็นเพศชายอายุ35ปีวัยรุ่นอยู่เลยค่ะ
0: ครับเพราะถ้าวัยรุ่นแล้วกันนะครับ35ปีถือว่าอายุน้อยก็แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็ยิ่งต้องมาตรวจเลยนะครับเพราะว่าบางทีเรายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีฮอร์โมนที่มันผิดปกติที่เราเจอได้บ่อยๆเช่นเป็นไทรอยที่มันเยอะมากเงี้ยมันก็อาจจะเหงื่อแตกใจสั่นร้อนๆหนาวๆเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ก็แนะนำว่าน่าจะมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจให้ละเอียดนะครับว่าเป็นอะไร
2: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ทีมงานกำลังพิมพ์อยู่นะคะขยับเลื่อนขึ้นมานิดนึงบอกมีเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165เมื่อสักครู่อ่ะมีคำถามนึงไปที่คำถามนี้ก่อนคุณหนึ่งอายุ67สูง154หนัก70ตอนเช้าถ่ายปกติ1ครั้งสายๆมีอาการมวนท้องถ่าย1ครั้งคลื่นไส้แน่นท้องเหมือนมีอะไรติดอยู่ในลำไส้ปกติกินยาตัวนี้ไม่แน่ใจชื่อยาถูกไหมนะคะอาจารย์โมติเลียมแล้วก็โคโลแฟกต์เหรอคะนะคะอยากทราบว่ามียาตัวอื่นไหมที่จะทำให้หายคือหมายถึงว่าหายจากอาการที่เป็นอยู่นะคะมวนท้องเหมือนมีอะไรติดในลำไส้จริงๆแล้วถ้าจะให้รักษาเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรดีอาจารย์ถ้ารู้สึกมีอาการแบบนี้นะ
0: ครับ
1: มวนท้อง
0: ครับเข้าใจว่ามันตอบยากเหมือนกันเนาะแต่เพราะว่ามันอาจจะเป็นลำไส้แปรปรวนหรือว่าลำไส้อักเสบแต่เป็นไม่มากแล้วก็ยาที่กินมันเป็นเรื่องของยาบรรเทาอาการต่างๆนะครับก็ผมแนะนำว่าอย่างเงี้ยมันควรที่จะสังเกตอาการนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็รับประทานยาบรรเทาอาการและดูซิอาการมันดีขึ้นไหมนะครับสังเกตลักษณะของอุจจาระว่ามันปกติดีหรือเปล่าหรือว่ามันผิดปกติไปมีมูกมีเลือดหรือเปล่าอุจจาระมันผิดปกติไหมเช่นลำมันเล็กลงไหมนะครับคือถ้ายังมีอาการอยู่แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็เป็นสัญญาณที่เราต้องมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะเราได้พยายามปฏิบัติตัวแล้วก็ใช้ยารักษาบรรเทาอาการแล้วแต่มันไม่ดีขึ้นคีย์ที่สำคัญคือมันไม่ดีขึ้นเนี่ยครับเราควรต้องมาพบแพทย์
2: ค่ะไปที่คิวต่อไปนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนั่งอยู่ข้างๆกันหรือเปล่าแต่ว่าคุณเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165หนัก75นะคะมีอาการเลือดข้น
0: เลือดข้น
2: รู้ได้ยังไงว่าเลือดข้นหรือว่าตอนเลือดไหลนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรและต้องรักษาอย่างไรอาจารย์เอกค่ะ
1: ครับเลือดข้นจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูจับเจาะเลือดละครับ
2: คร
1: ับผมดูว่าความเข้มข้นเลือดนะครับสูงกว่าปกติเนาะคนปกติก็คือเนี่ยนะครับ13ถึง16หรือ18อะไรประมาณเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าเลือดข้นก็คือจะมีความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องหาเกิดจากอะไรใช่ไหมครับเกิดจากอะไรมันมีความผิดปกติหลักๆได้2อย่างนะครับอันที่1เนี่ยก็คือเกิดจากความผิดปกติของตัวไขกระดูกที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงเยอะเกินไปนะครับก็มีโรคบางอย่างนะครับที่เป็นกลุ่มในเรื่องของการผลิตเซลล์เพิ่มขึ้นนะครับที่เจอในผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องการรักษาด้วยอาจจะใช้วิธีคือถ้าเกิดมีอาการมากอาจจะใช้วิธีเอาเลือดทิ้งก็ได้นะเมื่อมันข้น
2: ไข่เลือดใหม่คะอาจารย
1: ์ฮะไม่เอาทิ้งเลย
2: เอาทิ้งเลย
1: เหมือนบริจาคเลือดเนี่ยเพียงแต่เอาเจาะออกมาแล้วก็ทิ้งไป
0: คร
1: ับให้มันจางลงนะครับหรือไม่งั้นก็กินยาบางอย่างเพื่อลดการทำงานของไขกระดูกลงนะครับหรืออีกอันนึงที่จะเจอได้แต่เจอในผู้ใหญ่อายุขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เยอะมากก็คือมีปัญหาในเรื่องของขาดออกซิเจนเนาะอาจจะเป็นขาดชั่วคราวหรือขาดตลอดเวลานะครับอย่างเช่นนอนกรนนอนกรนก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงที่ทำใหขาดออกซิเจนได้165หนัก75จริงๆก็ไม่ได้อ้วนเท่าไหร่นะครับก็คือมันเกิดได้จากหลายสาเหตุต้องหาดูว่าสาเหตุที่เกิดจากอะไรจะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
0: ครับอาจารย์แนะนำว่าถ้าในกรณีเนี่ยควรจะไปหาหมอ
1: โรคเลือดก่อนใช่ครับหมอโรคเลือดครับ
2: นะคะวันนี้ได้รับคำตอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ตัดเขาเรียกว่าตอบทีละคิวทีละคิว

0: มาเรียบร้อยขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์หมอแอร์และอาจารย์หมอเอ็นนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพชมรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์นะคะหมดเวลาแล้วเรา3 คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือเก่งพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทุกคนมานี่แล้วสวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอนุบาลชา

0: ท่านผู้ชมครับเพื่อท่านผู้ชมเคยมองดูก้อนเมฆบนท้องฟ้าไหมครับแล้วเราจินตนาการต่อว่าก้อนเมฆนั้นเป็นรูปอะไรได้อีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจจะมองเป็นรูปแมวหรือว่าเป็นไอศกรีมใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าจินตนาการครับรายการของเราเห็นความสำคัญของจินตนาการก็เลยชวนเด็กๆน้องๆหนูๆมาวาดรูปต่อเติมเส้นสายจากต้นแบบที่เรามีให้นะครับและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหมครับ
1: อยาก
0: ถ้าอยากดูนะครับจะให้ดูนะครับว่าลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นลายเส้นนะครับอิสระ1เส้นแบบนี้นะครับระหว่างนี้ท่านผู้ปกครองนะครับก็ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆได้เลยครับให้เวลา1 2 3นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมไหมครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันดีกว่า

น้องเพียวเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับน้องๆทางบ้านน้องเพียววาดเต็มกระดาษเลยนะครับไม่จำเป็นต้องวาดอยู่ในเฉพาะตรงเส้นที่เรามีให้นะครับวาดอะไรก็ได้ต่อเติมให้เต็มกระดาษเลยนะครับดูเวลาด้วยนะครับพี่เซฟดูแล้วเนี่ยเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับต้องเร่งมือหน่อยแล้วถ้ามีเวลาอย่าลืมระบายสีลงไปด้วยครับจะได้สวยงามมากขึ้นเร่งมือหน่อยนะครับ

0: เป็นไงกันบ้างครับแต่ละคนน้องต้นน้ำครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเหรอครับเข้าฟ่างแล้วครับเสร็จแล้วครับตอนนี้น้องๆที่นี่ก็เสร็จหลายคนแล้วนะครับบางคนก็กำลังลงมืออยู่แต่ว่าพี่เซฟจำเป็นจะต้องมานับเวลาถอยหลังแล้วล่ะครับน้องๆน้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างเสร็จกันหรือยังนะครับตอนนี้จะขอนับเวลาถอยหลังตั้งแต่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับวางอุปกรณ์ได้หลังจากวาดรูปเสร็จแล้วนะครับน้องๆที่นี่เขาบอกว่าเขามือเลอะกันมากเลยอยากให้โชว์ให้ดูหน่อยนะมือเลอะกันไหมไหนดูสิครับเป็นไงแล้วน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมือเลอะหรือเปล่าทำศิลปะมือเลอะนี่เป็นเรื่องที่สนานมากนะดีมากๆเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้เราก็ถึงช่วงเวลาที่จะมาคุยกับน้องๆ อนุบาลชานสมรแล้วนะเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาคุยกับน้องคนแรกเลยขอเชิญน้องต้นน้ำมาน้องต้นน้ำครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าชื่ออะไรครับ
2: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหาร
0: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารนะครับเอาเล่าให้ฟังหน่อย
2: อันนี้คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารแล้วนกก็บินมาหาเครื่องบินนึกว่าเครื่องบินเป็นนก
0: แล้วยังไงอีกครับ
2: แล้วนกก็บินไปหาพระอาทิตย์นกตัวผู้ก็บอกนกพ่อก็บอกว่าอุ้ยพระอาทิตย์ร้อนจัง
0: โอ้ปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยครับอ้าวพบกับน้องคนที่สองครับน้องเข้าฟ่างลุกขึ้นยืนเลยลูกน้องเข้าฟ่างตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: รถขายจักรยาน
0: รถขายจักรยานไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
3: รถมีจักรยานหนึ่งอัน
0: ครับแล้วข้างบนรถนี่มีอะไรครับ
3: จักรยาน
0: จักรยานเขาเอาไปไหนเนี่ย
3: เอาไปขาย
0: เอาไปขายหนูคิดว่าอะไรครับ
4: มันเป็นรถขนจักรยาน
0: เป็นรถขนจักรยานอันนี้เป็นรถในปัจจุบันหรือในอนาคตครับน้องเข้าฟ่าง
3: อนาคต
0: อ๋อในอนาคตนะครับรถในอนาคตล้อติดกันนะแล้วก็ลอยจากพื้นด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะเอาจักรยานไปขายนะครับนี่คือผลงานของน้องเข้าฟ่างครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมานี่คือผลงานของน้องภู

0: นะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: ปลาฉลามอยู่ในทะเล
0: ปลาฉลามอยู่ในทะเลนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
1: ปลาฉลามอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลาฉลามจะมากินปลาสองตัวนี
0: ้โอ้ไหนๆปลาฉลามที่ไหนชี้สินี่ฉลามคือตัวใหญ่สุดใช่ไหมครับแล้วจะมาทำอะไรนะครับ
1: มากินปลาสองตัวนี้
0: กินปลาสองตัวนี้แล้วยังไงต่อครับ
1: แล้วก็สองตัวนี้เป็นลูกมัน
0: ลูกใครลูกใคร
1: ลูกของปลาฉลาม
0: อ๋อนี่คือลูกปลาฉลามแล้วยังไงต่อครับเรื่องนี
1: ้แล้วก็มีเรืออยู่ตรงนี้สองอัน
0: โอ้เรือนี้มาทำอะไรครับ
1: มาหาอาหาร
0: หาอาหารและนี่นะครับคือผลงานปลาฉลามของน้องภูมินะครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมามาถึงน้องคนที่4น้องเพียวผลงานน้องเพียวมีชื่อว่า
2: เรือดำน้ำ
0: เรือดำน้ำ
2: แต่มันก็อยู่บนบกได
0: ้ฮะเรือดำน้ำแต่ก็อยู่บนบกได้ด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
2: ตรงนี้มันเป็นปลาฉลามปลาฉลามมันก็กินปลาตัวนี้ก็ลื่นลงมาตรงตาตัวนี
0: ้ครับ
2: เรืออันใหญ่มันก็เป็นของเรือปลาตัวนี
0: ้โอ
2: ้แล้วมันก็ผูกเชือกเอาไว้ให้ตัวนี
0: ้ครับทำไมเรือดำน้ำลำนี้ถึงต้องผูกเรือไว้2ลำตรงนี้ด้วยล่ะครับ
2: เวลาคนเขาอยากให้มีคนหลายคนมานั่งเขาก็มาผูกเรือไว้จะได้มีคนหลายคนมานั่ง
0: โอ้จะได้มีคนมานั่งได้อีกใช่ไหมครับแล้วปลาตรงนี้มาทำอะไรอยู่นะครับ
2: มันอยู่ในน้ำมันก็มาเล่นกัน
0: เล่นกัน
2: แต่ตัวนี้เผลอเข้าไปในปากตัวนี
0: ้โอ้เราจะกินไหมเนี่ย
2: กิน
0: แน่ๆเลยใช่ไหม
2: นี่ไงดูเลย
0: มีอะไรโอ้โหนี่อะไรตรงนี้คืออะไรเนี่ย
2: ฟัน
0: โอ้ฟันใหญ่มากเลยเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้น้องเพียวหน่อยต่อไปคนสุดท้ายแล้วน้องศีลนะครับน้องศีลตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: สนามกอล์ฟของหนู
0: สนามกอล์ฟของหนูเป็นรูปสนามกอล์ฟนะเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
3: อันนี้จะเป็นหญ้าอันนี้เป็นหญ้าก็จะเป็นเหมือนภูเขามันก็จะเป็นภูเขาอ่ะ
0: ครับกอล์ฟนี่คืออะไรครับ
3: มันจะเหมือนลูกบอลเพราะว่ามันจะเหมือนลูกบอลแต่ว่าอันเล็กกว่า
0: เล็กกว่าแล้วเวลาเขาเล่นยังไงอะครับ
3: เขาตีแบบนี
0: ้ถืออะไรอยู่
3: ถือ
0: กอล์ฟ
4: ถือไม้
0: แล้วตียังไงครับทําท่ายังไง
3: ต
0: ีแบบนี้แล้วมีอย่างอื่นอีกในภาพนี้อีกมั้ยครับอะไรอีกครับ
3: ก็อันนี้จะเป็นห้องน้ําออกมาเปิดประตูตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํา
0: โอ้ตรงนี้เป็นห้องน้ำเปิดประตูออกมาแล้วตรงนี้คืออะไรครับ
3: ตรงนี้ก็เป็นบ้าน
0: เป็นสถานที่น้องซินเคยไปเที่ยวมาจริงๆใช่ไหมครับนะครับแล้วก็วาดต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้เป็นสนามกอล์ฟแสนสวยแบบนี้นะครับปรบมือน้องซินหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผลงานของเด็กๆอนุบาล นะครับวาดได้ตั้งแต่เรือดำน้ำนะไปจนถึงเครื่องบินบนฟ้าเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเหมือนหรือไม่เหมือนกับน้องๆที่นี่นะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าความคิดและจินตนาการของเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เขาสนุกและอยากสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะครับแล้วคราวหน้าน้องๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมารอสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรนะครับเย้

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป
1: ์แน่สวยงามปุ้นปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ถ้า9ติดเข้าไป

นครับแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาล่ะก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างถึงใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

ล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โตเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้ครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับงั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไหมพรมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณหนึ่งนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเรา

0: ต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วนะครับเราก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โจบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โจมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะเออนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลศรศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่จะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเอง

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่หนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ที่นี่คือโนแลนด์ดินแดนแห่งความรู้จะมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะมีผู้หนึ่งพาเจ้ามาเพื่อหลบหนีจากจอมปีศาจที่กำลังจะจับตัวเจ้าไปเป็นลูกน้องของมันยังไงล่ะความชั่วร้ายคืบคลานเข้ามาปัญญาของดินแดนแห่งนี้จึงเสื่อมลงผู้ที่จะช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้กล้าในตำนาน

0: ปัญญาครับแล้วผู้กล้าในตำนานที่จะช่วยเหลือดินแดนโนแลนแห่งนี้เป็นใครกันเหรอครับ
1: ไม่มีใครรู้หรอกว่าผู้กล้าในตำนานเป็นใครแม้แต่ผู้เฒ่าแห่งปัญญาผู้รอบรู้ยังข้าเองก็ตามตำนานได้กล่าวไว้เพียงแค่ว่าผู้กล้าในตำนานนั้นคือผู้ที่มีร่างกายแข็งแกร่งเหมือนเพชรมีพละกำลังมากมายดังช้างสารและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมประดุจดังเข็ม
2: นี่มันไม่ใช่ผู้กล้าแล้วผู้กล้าต้องเป็นแบบนี้สิ
0: ว้าวเท่เป็นบ้าเลย
1: และที่สำคัญคือต้องมีจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นจึงจะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงมีเพียงผู้กล้าในตำนานเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้เพื่อปกป้องดินแดนโนแลนแห่งนี้ได
0: ้เป็นผู้กล้านี่ดีจังเลยได้ปกป้องผู้คนด้วยเหมือนกับพ่อของผมเลยล่ะครับพ่อผมเป็นตำรวจตระเวนชายแดนคอยปกป้องผู้คนเหมือนกันนะครับผมอยากเป็นผู้กล้าในตำนานบ้างจังจะได้ปกป้องคนอื่นเหมือนอย่างพ่อบ้างอ่ะฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวปังปังปังปังปังปังฟิวฟิวฟิวฟิว
1: ตัวกระเปียกอย่างเจ้าน่ะไม่ไหวหรอกต้นกล้าเอ้ย
0: ฟิวอ้าวทำไมล่ะครับผมตัวกระเปียกอ่ะแต่ใจผมสู้นะ
1: เพราะว่าในการที่จะปกป้องโนแลนนั้นผู้กล้าจะต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจทั้งหลายที่เรียกกันว่าทูป
0: ทูปเหรอ
1: ปีศาจที่เรียกว่าทูปมีหลายแบบบางตัวก็มีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์หลายเท่าบางตัวก็มีร่างกายที่เต็มไปด้วยหนามแหลมและพิษร้ายที่ใครแตะเข้าไปแล้วเนื้อหนังจะผุพองเปื่อยยุ่ยบางตัวก็มีร่างกายแข็งแกร่งเกือบจะเป็นอมตะจนเรานึกไม่ออกเลยว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะพิชิตมันได
0: ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลย
2: ฉันว่ามันคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะต้นกล้า
0: ฮะดีละโชคดีแล้วที่มันได้เป็นผู้กล้าฮะพวกทูบนี่น่ากลัวจังฮะ
2: เอ้าไม่อยากปกป้องผู้คนแล้วหรอต้นกล้า
0: ไม่เป็นไรให้เป็นหน้าที่ของผู้กล้าเขาเถอะครับเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรทำอ่ะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยจะได้กลับทูบ
1: ทูบอาละวาดครับทำร้ายผู้คนใหญ่เลยอ่ะ
0: พูดจะไม่ทันขาดคำมาแล้วหรอ
1: ใจเย็นๆก่อนทุกคนอีกไม่นานผู้กล้าในตำนานก็จะปรากฏตัวขึ้นแล้วถึงเวลานั้นผู้กล้าคงจะช่วยพวกเราเอง
3: รอไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะตอนนี้มันตามพวกเรามาแล้วนั่นไงครับนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้ว
1: ไหนอ่ะ
3: นั่นช่วยด้วยทำยังไงดีเนี่ยมันมาแล้วเหยื่อเหยื่อเหยื่ออะไรอ่ะเหยื่อ

0: อ้าวอย่าทำมาแล้วเจ้าหนูรีบหนีเร็วสิ
1: สองคนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
0: ได้จะบ้าไปแล้วเหรอไปแล้วจะช่วยอะไรได้จะไปตายหรือไงมีแต่ผู้กล้าเท่านั้นและที่จะสู้กระทบได้จะไปก็ตายเปล่าไม่กลัวหรือยังไงอ่ะ
2: ใครก็ได้ช่วยดี
0: ใครก็ได
2: ้ช่วยด้วย
1: แต่ยังไงก็ปล่อยให้ชาวบ้านเป็นอันตรายแบบนี้ไม่ได้เห็นคนเดือดร้อนก็ต้องปกป้อง

不是。

0: ไม่เป็นไรใช่มั้ย
1: ตบทีเดียวตายเลยเหรออะไรจะพลังรุนแรงขนาดนี้
0: ยายเจ็บเป็นบ้าเลย
1: เนี่ยโดนตบขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหรออะไรจะอึดขนาดน
2: ี้แล้วไม่ดีแล้วยังไงกันเล่า
0: อ๋อเจ็บเ

ไอ้สงสัยต้องเป็นงานของผู้กล้าจริงๆด้วยขอโทษนะที่กระเด็นมาโดนพวกเธอทำให้ต้องเจ็บไปด้วยอ่ะศิลปะการต่อสู้งั้นเหรอแหมถ้าเรารู้วิธีการต่อสู้ก็ดีสิการต่อสู้ในระยะประชิดตัวให้ใช้ลักษณะวิชายุทธ์ที่กระชับและสั้นต่อเนื่องรวดเดียวจบเป็นมวยที่ใช้พลังด้วยความคล่องแคล่วว่องไวจุดเด่นอยู่ที่ลักษณะวิชายุทธ์สัมพันธ์กันเป็นกระบวนลูกโซ่เคลื่อนคล้อยต่อเนื่องเท้าคล่องมือว่องไวมียุทธวิธีที่รัดกุม

พลังแห่งหนังสืออย่างนี้นี่เองแม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติข้ออื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้กล้าคือจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นขอเพียงมีสิ่งนี้สิ่งเดียวก็จะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้

0: ยายโ
1: ย่เก่งจังเก่งจัง
2: โอ้เยี่ยมไปเลย
0: เป็นอะไรหรือเปล่าต้นกล้า
2: โอ้โหซัดจะถูกสมองไปเลยนายทำได้ยังไงกันเนี่ย
1: นั่นสินั่นสิโดนซัดอยู่ดีๆก็มีแสงออกจากตัว
0: แล้วก็ลุกขึ้นมาจากการจ้อทูบได้เฉยเลย
2: จริงด้วยนี่นายแอบกินยาโดนอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ย
0: เดี๋ยวสิทุกคนใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆคือฉันก็แค่อ่านหนังสือแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาในร่างกายอะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือพลังอะไร
2: นี่แหละคือพลังแห่งหนังสือยังไงล่ะ
0: ฮะพลังแห่งหนังสือ
2: ถูกต้องมีเพียงหุกกล้าเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้ได้ต้นกล้าเอ๋ยเจ้านั่นแหละคือผู้กล้า
0: ฮะผมเนี่ยนะผู้กล้าว้าใจว้าวเยี่ยมไปเลยนอนฟังนิทานจากฉันทุกวันเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกสุดยอดไปเลย
1: นั่นนะสิน
2: ั่นนะสิอะไรของนายนายไปนอนฟังนิทานกับเขาด้วยเหรอ
1: ฉันไม่ถึงนั่นนะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกต่างหากล่ะ
2: เออจริงด้วยนั่นนะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกแน่นี่ทุกคนฟังทางนี้หน่อย
0: ทำอะไรครับท่านผู้เฒ่า
2: ข้ามัวแต่รอคอยผู้กล้าจากคำทำนายจึงปฏิเสธมาตลอดว่าเจ้าหนูต้นกล้านะไม่ใช่ผู้กล้าความยึดติดของข้าทำให้ข้าสำคัญผิดไปขอให้ทุกคนรับการขอโทษจากข้าด้วยเถิด
0: โอ้ยไม่ได้นะครับท่านผู้เฒ่าท่านเป็นผู้ใหญ่จะมาขอโทษเด็กอย่างผมได้ยังไงอ่ะ
2: ผู้กล้าเอ๋ยจงจำไว้ความกล้าที่จะปกป้องคนอื่นคือความกล้าอันยิ่งใหญ่ความกล้าของเจ้าทำให้ข้าได้เห็นเจ้าตัวเล็กนิดเดียวยังกล้าที่จะเสี่ยงชีวิตตัวเองสู่กระทู้เพื่อปกป้องผู้อื่นและแค่การยอมรับผิดและขอโทษหากข้ายังไม่กล้าทำข้ายังจะกล้าสู้หน้าผู้กล้ายังเจ้าอีกแต่อย่างไร
0: เออแต่ว่าท่านผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่กว่าผมตั้งแยะนะครับ
2: ว่าเป็นใครทำผิดก็ต้องขอโทษข้าทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายเพราะมัวแต่ยึดมั่นในคำทำนายจึงมองข้ามเรื่องสำคัญไปผู้กล้าไม่ได้มาจากคำทำนายแต่มาจากการกระทำต่างหาก
0: โอ้ย

แย่แม่ปีรีบไปหาต้นกล้ากลับมาเร็วเข้า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

รอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้อ่าล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

างน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตัวมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา

0: ไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ฉีที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนั้นน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติ๊กเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

อนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งปลอยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถ create ลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันทีนี้เราก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โบ๊ทเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทคให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกัน

เก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มบีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆอาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวน้องชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ้อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

ซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแฟนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลย

แล้วต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบ๊ทเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดขีดไว้เลยพี่โบ๊ทจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบ๊ทนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะแล้วแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบ๊ทก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบ๊ทเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

กันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกัน

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามา

ใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาเพื่อใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับ

0: แล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าชอบดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มีส
0: ิเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: สิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานค่ะเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: เป็นเหมือนกัน
0: กลัว
2: เอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอ
0: คะไม่จริง
4: สวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์นี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้า

ราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้

0: มาหาหน่อยดิอยากเจอนะมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟสวยหล่อขอเสิร์ฟสวยหล่อขอเสิร์ฟในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเราน้องมาทำไมเราไม่มีสิว
1: มี
0: เคยมีสิวไหมเอาจริง
1: มี
0: เป็นยังไง
1: ด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
1: เห็นที่ตาล่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นนะทำยังไงดีอ่ะ
1: ไม่ใกล้อีกแล้วคร
0: ับ โอเคเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยละกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
2: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได
1: ้แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
2: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสมมติพรุ่งนี้แต่งงานเป็นงานแต่งงานเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอร์ไลน์นะคะคือเข็มทางการแพทย์ที่ว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานค่ะเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สเตอไรด์กดอย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสพเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยค่ะ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมดเนี่ยไม่ได้
1: เป็นเหมือนกันต้องเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะ
2: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงค่ะแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสต์หนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีลูกขุมขนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
0: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช
1: ้อันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะ
0: แ
1: ปลกน
0: ี่อันนี้เคยเห็นทำตามท้องตลาด
1: เอาเหรอ
0: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบ

0: ั่วไปเลย
1: จริงเหรอฮะ
0: ไม่จริง
1: อ้าว
0: พี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
1: แต่ว่าอันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มัน
0: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
2: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
0: น
2: ี่
0: นะคะอุปกรณ์กดสิวของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
2: า
0: ะ
2: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวหัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดๆแต่ว่ามีจุดดำๆอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอไรด์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
0: กดหน้ากดโชว
2: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอไรด์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
0: อันนี้ค่ะ
2: ค่ะ
0: เคยเห็นตามท้องตลาด
2: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอไรด์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่กอฮอล์ก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านนี่ยังไม่เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อกุ้ใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ตามน้ำตามดินส่วนด้านนี้ก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้น อุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
0: ิ
2: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสเตนเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
1: เคยนะผมเคยอยากลอง
0: เคยกดสิวเองไหมคะ
1: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมันดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
0: ลองใช้เองเป็นไง
1: สิวไม่ออก
2: นี
1: ่แต่เป็นวงกลม
2: ใช่
1: เป็นหล
2: ุ
1: มรอยหลุม
0: แล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอย
2: ใช่แล้วบางคนแบบถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อ่ะค่ะกดแล้วสิวอุดตันไม่ออกมันกลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะอันนี้จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างนี่คือที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอ่ะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านมาหมดแล้วเรื่องสิวอ่ะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องของโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วย
2: ค่ะ
0: หนูไม่มีรูระบายนะหนูใช้ระเบิดบึ๊ชต้องระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
2: ไม่แนะนำ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
1: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
0: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
2: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาปลายเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
1: ม
2: ัน
1: เจ็บไหมคะเลเซอร์
2: เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่า non ablative laser คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่ม vascular laser นะคะก็คือเป็น

0: ซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงจะยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็นวาสคูล่าเลเซอร์พวกพาวส์ไดเลเซอร์595นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะแต่เป็นกลุ่มพวก NDAC เลเซอร์แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ PICO เลเซอร์นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆ เป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพนหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได้เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้งสองอันนี้ไม่ได้ดับทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่า semi ablative laser ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมี fractional erbium yak fractional CO2 อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่ม radio frequency มีหัวมีมากมายเลยค่ะแต่อันนั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์พวก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
1: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
2: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวปกติ
0: ใช่ไหมใช่ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารอยค่ะ
1: ถ้าเราเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
0: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะ ในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆแล้วก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะแล้วก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
2: แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์จริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเรื่องเลือกของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2ของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นเราเรียกว่าซีบุ้มอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ C acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ผัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีสีอย่างนี้
2: อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
1: ค่ะ
2: แล้วจุดจบของมันล่ะ
1: ถ้าเมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
0: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะ
1: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
2: อะไรครับ
1: นี่เลย
2: แ
1: มสมีใครเป็นบ้างหนูขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้ ันมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
0: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask นะคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสาเกินไปคนไข้ใสก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
2: ในส่วนตัวผมอะผมเป็นสิวตอนใส่แมสก์ผ้า
0: แมสก์ผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสก์ผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคัลแมสก์จริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสก์เนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆนะคะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัว O นะคะหลังจากที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็จะใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำแล้วช่วงอากาศร้อนน่ะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
1: เป็นยังไงว้าวเลย
2: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในแบบสีดำอ่ะ
1: แล้วก็คือสีดำก
2: ็สีดำเต็มเลยนะ
1: แฟชั่นไง
2: ใช่
1: แล้วม
2: ัน
1: เท่
0: อาจจะใส่การกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที
1: ่ได
0: ้ค่ะแต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเงี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีรีฟริกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้น
1: สะสมไขมันเข้าไป
2: ใช่ไหม
1: ตอนนี้คุณคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
0: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟรีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
1: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยิน พูดแต่ใหม่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
2: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะช่วง
1: คาง
2: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
1: ใต้ปีกจมูก
2: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
1: มันก็จะมาตรงนี้บ่อยๆ
2: ใช
1: ่กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
0: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี้ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมวกไตได้เลยนะคะ อันนั้นก็ต้องระวัง
1: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ ฉันต้องระวังแล้วแหละ
2: แต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
0: ใช่ต้องมีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
1: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
0: ้ที่โซน
1: ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมคะ
0: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้ามันเป็นทีโซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็น

0: สิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก 7-8 ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมวกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
1: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปให้ไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็อาจจะแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามันต้องเพทย์ถ่ายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยเราก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานมาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบมอยส์ไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อเหนอะหนะถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยเมนต์ที่ผึ้งหรือออยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในเนื้อในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
1: นี่แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้นะเราจะรู้วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิวจ้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือ

0: หรือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและมือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

นักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือการขยายพันธุ์พืชการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรค่ะ

0: เวลาหลายพันปีที่มนุษย์ได้ทำการพัฒนาคัดเลือกปรับปรุงการผลิตพืชผลและปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและด้วยวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจึงทำให้เกิดอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรขึ้นมา
1: สวัสดีค่ะชื่อดร.จิรพรแก่นทรัพย์นะคะเป็นข้าราชการค่ะตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชชำนาญการค่ะสังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีภาพทางการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มวิชาการเกษตรค่ะนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคนิคด้านต่างๆในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชและก็อนุรักษ์พันธุ์พืชที่ช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพและก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะความสำคัญของอาชีพนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะถ้าเกิดเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมอาจจะใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยก็จะช่วยร่นระยะเวลากับช่วยลดขั้นตอนในการคัดเลือกค่ะสามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกทำให้เกิดความแม่นยำและก็คัดเลือกได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีความสำคัญในด้านการขยายพันธุ์พืชในระยะเวลาที่สั้นลงการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือการที่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นะคะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีสามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ในปัจจุบันค่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านการเกษตรค่ะแล้วเสน่ห์อย่างนึงก็คือด้วยลักษณะที่เป็นงานวิจัยอะค่ะทำให้มีการลุ้นเกี่ยวกับผลการทดลองว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงตรงตามสมมติฐานหรือไม่เนี่ยค่ะก็ซึ่งคิดว่าเป็นเสน่ห์ของอาชีพนี้ด้วยค่ะ

ตอนเด็กนะคะคือยังไม่ค่อยรู้จักกับอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเท่าไหร่ค่ะแต่มีความสนใจด้านพืชด้านชีววิทยาค่ะชอบปลูกพืชรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านพืชเป็นหลักค่ะอยากทำงานเกี่ยวกับพืชอะค่ะแต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับอาชีพนี้เท่าไหร่ค่ะแต่พอเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีอาชีพนี้ด้วยก็เลยสนใจแล้วก็อยากเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรค่ะเริ่มมีความสนใจในอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรตอนเรียนระดับปริญญาตรีค่ะคือมีความสนใจในด้านชีววิทยาแล้วก็มีความสนใจว่ายีนกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะส่งผลต่อลักษณะการแสดงออกของพืชหรือการตอบสนองของพืชยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเรียนรู้ระบบการทำงานของยีนที่ส่งผลต่อพืชด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพน่าจะเหมาะกับตัวเองอะค่ะแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆอะค่ะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรของไทยอะค่ะ

การเรียนนะคะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสตรีที่ลพบุรีค่ะจากนั้นก็ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโทด้วยทุนรัฐบาลกอพอค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับปริญญาตรีนะคะจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิชาเอกก็คือชีววิทยาค่ะระดับปริญญาโทจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะภาควิชาชีววิทยาค่ะวิชาเอกคือชีวโมเลกุลด้านพืชค่ะสำหรับปริญญาเอกจบที่มหาวิทยาลัยโตเกียวค่ะคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะวิชาเอกก็คือ Environmental Stress Tolerance Mechanism ค่ะหรือระบบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพืชสำหรับงานนะคะพอจบระดับปริญญาโทแล้วก็มาบรรจุที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่กรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ทำงานไป2ปีครึ่งแล้วก็ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอีกทีนึงค่ะแล้วก็พอไปเรียนระดับปริญญาเอก3ปีครึ่งพอจบระดับปริญญาเอกเมื่อพุทธศักราช2557ก็กลับมาทำงานต่อที่สำนักนี้ค่ะ

ผลงานวิจัยที่ผ่านมานะคะก็คืองานวิจัยเรื่องการหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR ค่ะเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงอะค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะประจำปี2559ประเภทพื้นฐานค่ะระดับดีเด่นค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ก็คือได้ค้นหาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองได้4เครื่องหมายค่ะแล้วก็สามารถนำเครื่องหมายนั้นไปคัดเลือกหาพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำค่ะแนวคิดของการทำงานด้วยความที่เป็นนักวิจัยอะค่ะต้องมีความซื่อสัตย์กับผลงานวิจัยของตัวเองค่ะแล้วก็มีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย

เรื่องนั้นๆอยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องด้วยคณะวิจัยอื่นๆนะคะที่ทำอาจจะมีความคล้ายกันนะคะมีความก้าวหน้าไปยังไงนะคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบเยอะๆแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยค่ะทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพค่ะพอทำงานด้วยความเต็มที่เต็มศักยภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับกับผลที่ได้ด้วยค่ะคือถ้าผลออกมาดีก็นำมาเป็นกำลังใจค่ะแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียนค่ะว่าณที่ทำเต็มที่ณเวลานั้นนะคะยังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรอีกหรือเปล่าค่ะก็จะได้นำมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปค่ะ

0: ไทยได้มีการนำเข้าถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศเป็นจำนวน 2,557,384 ตันซึ่งเป็นมูลค่า 38,338,389 ล้านบาทต่อปี
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะในส่วนที่พี่ดำเนินงานอยู่นะคะคือเป็นงานวิจัยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ค่ะในขั้นตอนการทำงานก็คือจะมีการไปเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำมาสกัด DNA ค่ะเมื่อสกัด DNA เสร็จแล้วก็นำ DNA ที่ได้มาเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลที่เราต้องการทดสอบค่ะอย่างที่ทำการทดลองอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงนะคะก็จะนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงไปเป็นไพรเมอร์ในการเพิ่มปริมาณ DNA ค่ะจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มปริมาณ DNA ไปแยกแถบ DNA ด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะนำไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ควบคุมที่เป็นพันธุ์โปรตีนสูงจะได้ดูว่าพันธุ์ที่ทดสอบพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์โปรตีนสูงตามที่เราต้องการค่ะสำหรับจุดที่ยากที่คิดว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคือเรื่องการทดสอบกับตัวอย่างจำนวนมากๆค่ะอย่างงานคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงในเหลืองของพี่ค่ะต้องมีจำนวนตัวอย่างถึง200ตัวอย่างค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนการทดลองให้ดีแบ่งตัวอย่างเป็นชุดๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความจุที่สามารถรับได้ของเครื่องมือกับกำลังคนด้วยค่ะก็คือต้องมีการวางแผนว่าจะทำล็อตไหนก่อนพอเสร็จล็อตนี้แล้วก็ทำล็อตต่อไปอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการจำนวนตัวอย่างที่ต้องทดสอบจำนวนมากค่ะผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือส่วนใหญ่จะร่วมมือทำงานกับนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีด้านชีวภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถไปช่วยในการลดระยะเวลาในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ได้ค่ะโดยนำเครื่องหมายโมเลกุลไปช่วยคัดเลือกในเคสที่ยากๆของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่ทำอยู่นะคะคือพี่มีเครื่องหมายที่มาทดสอบ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีรายงานในเปเปอร์อยู่แล้วค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พี่ประยุกต์ขึ้นเองจากข้อมูลที่สืบหามาได้ว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคอย่างเงี้ยค่ะพอมาลองทดสอบแล้วเครื่องหมายที่ประยุกต์ขึ้นเองก็ยังไม่ให้ผลความแตกต่างระหว่างพันธุ์ต้านทานกับพันธุ์อ่อนแอค่ะพี่ก็เลยต้องมาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าไพรเมอร์เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่คิดขึ้นมาในตอนแรกอะค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากยีนนั้นอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้านทานโรคนี้โดยตรงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะอยู่ณตำแหน่งอื่นของยีนนั้นนะคะพี่ก็เลยต้องหาจุดเปลี่ยนจุดเครื่องหมายโมเลกุลนะคะขยับไปบนยีนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยค่ะก็คือต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็ลองทำทดลองอีกครั้งนึงนะคะว่าอันไหนเป็นความจริงเป็นผลที่ถูกต้องนะคะ

ำหรับคุณสมบัติที่ดีของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะพี่คิดว่ามี4ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกก็คือความมานะอดทนค่ะเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาได้พี่คิดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะเลยต้องมีความอดทนใจเย็นแต่ก็มานะขยันทำงานค่ะข้อที่2ก็คือตั้งใจในการทำงานทุกอย่างค่ะอันนี้คิดว่าเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพค่ะข้อ3ก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของงานวิจัยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะคะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้วยค่ะสำหรับ

ที่4นะคะก็คือการมีใจกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้รับทราบความคิดหรือมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและก็ความจริงเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้งานวิจัยของเราก้าวหน้าได้ดีด้วยค่ะการเตรียมตัวที่จะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคิดว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ทั้งคณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านทางพันธุศาสตร์หรือว่าชีววิทยาค่ะหรือว่าเป็นคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคณะนี้ก็สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่2ก็คือความมีใจรักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะก็คิดว่าจะสามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้ค่ะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรได้ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่สำคัญคือต้องมีความตั้งใจมีความมั่นอดทนแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอค่ะความก้าวหน้าของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะถ้าพูดในมุมของตำแหน่งนะคะในระบบราชการก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งของนักวิจัยหรือนักวิชาการนะคะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและก็ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะแต่ถ้าพูดในมุมมองของเนื้องานนะคะพี่คิดว่าการเริ่มต้นการทำงานวิจัยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดค้นพบความรู้ใหม่ๆในสาขาด้านเกษตรค่ะก็เป็นจุดระหว่างกลางของความสำเร็จนะคะแต่เมื่อนำความรู้ที่ค้นพบใหม่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็ถือว่าเป็นจุดสำเร็จของการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแล้วค่ะสำหรับปัญหาของอายุกับการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะจากประสบการณ์ก็คือคิดว่าพอใช้งานไปมากๆจะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเนื่องจากทดลองกับสารปริมาณน้อยค่ะหรือว่าสังเกตเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์พืชขนาดเล็กค่ะทำให้ต้องใช้สายตามากอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแย่ลงค่ะแต่ก็ยังสามารถทำการทดลองได้อยู่ค่ะในฐานะการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะจากประสบการณ์คิดว่าไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็การพักผ่อนอย่างสมดุลมีความพอดีค่ะก็จะสามารถเป็นนักวิจัยที่ดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวปกติได้ดีพร้อมๆกันค่ะถ้ารู้จักวางแผนทำการทดลองให้ดีแล้วก็มีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตทั่วไปค่ะ

สุกัญญาบุญมีพิพิธค่ะกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่3ค่ะคณะเราก็จะเน้นไปทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและก็ทั้งในเชิงประยุกต์ค่ะเราเรียนได้การ4ปีค่ะโดยปีที่1เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานทั้งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษค่ะส่วนชั้นปีที่2เราก็จะเริ่มเรียนเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นชีวเคมีการปฏิบัติการเบื้องต้นค่ะพอชั้นปีที่3เราก็จะเริ่มเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเน้นไปทางสายงานที่เราอยากจะไปอะค่ะอย่างเช่นวิศวกรรมเคมีหรือว่าพันธุศาสตร์พอชั้นปีที่4เราก็จะเริ่มมีการทำสัมมนาทำโปรเจกต์มีเทคโนโลยีการหมักค่ะหรือว่าสหกิจค่ะ

0: ชื่อนายจิรพันธ์พงษ์นุ่มสิริครับกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ครับภาควิชาชีววิทยาครับรู้สึกว่าที่สถาบันแห่งนี้นะครับเขาจะเน้นเกี่ยวกับนำเทคโนโลยีไปใช้ให้พัฒนานวัตกรรมได้เรื่อยๆนะครับก็เลยเห็นว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กับสายการงานในอนาคตครับในส่วนตัวผมนะครับอาชีพที่ผมจะทำก็คือเป็นนักวิจัยในสถาบันครับเนื่องจากว่าผมมองว่ามันมีความท้าทายในการนำความรู้ที่เราได้จากการเรียนนะครับมาใช้ซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ความรู้ที่เราได้โดยตรงนะครับมันต้องมีการประยุกต์เพื่อวิจัยสิ่งใหม่ๆวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทาย
1: รองศาสตราจารย์อาริฤทธิบูลย์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประยุกต์นะคะการประยุกต์ใช้แล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าไบโออยู่ไบโอเทคโนโลยีนะคะประยุกต์ใช้เนี่ยได้หลายๆด้านด้วยกันนะคะทางด้านอาหารสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีทางด้านเภสัชศาสตร์ทางด้านการแพทย์นะคะก็คือทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะมันเราเอาไปยุคไทยเพื่อสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตขายเป็นทางการค้านะคะ
2: ในการปรับตัวที่เข้ามาที่นี่ก็คือเราต้องขยันเรียนให้มากขึ้นใส่ใจในชั้นเรียนให้มากขึ้นคือมีข้อสงสัยก็คือให้ถามอาจารย์เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วคือเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่เราต้องไปทำแลบค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวสอบสำหรับน้องๆนะครับก็จะแนะนำให้ฝึกทบทวนทำโจทย์เก่าในวิชาแกดแพดนะครับก็จะเน้นในทางแพดวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับเน้นแกดภาษาแกดเชื่อมโยงก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการอ่านข้อสอบปีเก่าๆครับมาลองทำมาทบทวนเอาเนื้อหาที่เรียนมาทบทวนครับ
1: คือในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเขาก็จะสอบวิชาต่างๆที่ทางภาควิชากำหนดนะคะก็มีวิชาพื้นฐานที่เขาจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เองนะคะอันนี้ศาสตร์ที่เขาจะต้องมีพื้นฐานตรงนั้นนะคะเพราะว่าในรายวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพเองเนี่ยก็จะมีการใช้คำนวณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างบางวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทคโนโลยีนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรับเด็กที่จบม.6 นะคะม.ปลายแล้วก็มันจะมีรอบต่างๆก็คือเราจะใช้ระบบทีแก๊สตอนนี้นะคะก็คือมี5รอบด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดเกรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะ3ขึ้นไปอาจจะมีลักษณะอ่อนถ้าเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยเราก็จะกำหนดเกรดที่สูงหน่อยนะคะหรืออุณสมบัติอื่นๆที่เขามีอาจจะได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาแล้วก็บุคลากรนะคะซึ่งเราจะรับแล้วก็จะมีสำหรับผู้พิการด้วยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: อยากจะให้น้องๆสู้ๆนะครับก็ตั้งใจอ่านทบทวนในการอ่านหนังสือพี่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆคณะที่เราฝันไว้ในสถาบันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปครับ
2: ทีแรกที่เข้ามาคือได้ความประทับใจค่ะบรรยากาศของคุณครูอาจารย์เพื่อนๆสังคมที่นี่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองอบอุ่นค่ะอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆพอเข้ามาแล้วเราก็จะแบบมีความภาคภูมิใจที่เราทำได้เราเข้ามาได้เรามีโอกาสได้เข้ามาในอยู่ที่จุดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับก็ได้ค่ะ
4: สำหรับคำแนะนำให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะพี่ก็คิดว่าอาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถช่วยคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ทนทานกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็มีแนวคิดที่ว่ารับทานอาหารเป็นยาค่ะเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็มีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีโภชนาการสูงมีสารสำคัญมากขึ้นด้วยค่ะก็คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตได้เรื่อยๆค่ะน้องที่สนใจก็อยากสนับสนุนให้ศึกษาในด้านของชีววิทยาพันธุศาสตร์กับด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพอะค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถเข้ามาเป็นนักวิจัยได้ค่ะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรค่ะอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรสิ่งที่ให้กับสังคมก็คือเป็นส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชค่ะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะในการที่เป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่ให้กับชีวิตส่วนตัวของพี่นะคะก็คือให้ความภูมิใจค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีความรักในงานสนใจในงานนี้ด้วยค่ะก็จะมีความสุขในการทำงานนะคะแล้วถ้าเกิดผลงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชหรือว่าพัฒนาเกษตรไทยก็รู้สึกดีใจมากด้วยค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต๊อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราครั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองอาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยมั้ยคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่าคุณ
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็เ

0: วยกันเลี้ยงครับอยู่เขาทั้งวันนะครับ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
0: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำ

0: คือดูจากธรรมชาติของน้องแมงปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
1: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็เป็นสมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
0: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงนะครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
1: ้
0: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งโลแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเอ้ยเขารู้จักผลไม้ชิ้นนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสือพิมพ์แล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสือพิมพ์ทำไมอะไรอย่างนี้ครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มจะสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนเนี่ยครับหลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
1: ปิดไฟเลย
0: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
1: ์
0: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็จนจบในระบบสื่อจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
1: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพบกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติอันนี้คือดวงอาทิตย
1: ์
2: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะคะก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปและเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: รู้ลึกมากขึ้น
2: ใช่จากการที่เขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
1: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
0: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื่อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาจะตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีๆก็อาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
1: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริง

แล้วของคุณพ่อกับน้องแหม่มแปดเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: คือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็รูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาแมทช์ให้เป็นเรื่องราวครับ
1: มันตื่นเต้นนะฮะเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนเหมือนปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานวันเข้าแกก็จำชื่อ
2: แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
3: ดาวจูปิเตอร
0: ์ได้เลยนะครับ
3: ดาวจู
0: ปิเตอร์
2: ดาวพฤหัส
0: จูปิเตอร์
2: พฤหัสจูปิเตอร์อ๋อ
3: เป็นแสงไฟไว้คืนนี
2: ้อ๋อนั่นมูนเขาอย่างมูนเหรอลูกมูนพระจันทร์ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีสวนดาราศาสตร์ที่สระบุรี
2: ค่ะ
1: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งหนึ่งคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช
0: ้แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
2: ใช้ลังของเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
0: ใช่
2: กันเองเลย
0: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขึ้นเถอะ
1: สร้างความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
5: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อนี่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
4: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
0: ชอบไหมครับ
5: ชอบไหมคะ
0: ชอบไหมครับ
4: ชอบค่ะ
5: สุดยอดเลยใช่ไหม
4: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกรักของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่าง

0: สมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
1: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันเลยใช่
2: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
1: ั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
2: เด็กคนนี้อยากลุกไปทำแล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
2: ปกติน้อง active อย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะคุณพ่อ
3: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
2: ค่ะตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
3: ์
2: เน
3: า
2: ะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
3: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับอะครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
2: อ
3: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
2: ค่ะโอ้หนูเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ่อ
2: ก็จากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
3: ี
2: ้ค่ะ
1: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ์นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
2: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
2: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่ท่านเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
3: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
2: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร
3: ์
2: เน
3: ี้
2: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
1: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
1: ถูก
2: เกินร้อยรอบนะคะ
1: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบ

0: ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกจำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
1: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
2: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงอายุเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
1: ะ
2: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูสวนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกอยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็น
1: นอน
2: เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
0: ้
2: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงมีวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่สวนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
1: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ยังไม่ได้เลี้ยงขนาดไหน
1: ค่ะแล้วเด็กๆจะชอบมาก
2: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันไม่มีพวกผีเสื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อแต่อะไรเงี้ยครับก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเนี่ยนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะปลดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
1: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองแล้วเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินค่อยๆกินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
2: ถ้าอย่างปัจจุบันนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงได้ยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
1: ได้ไม่ยาก
2: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัตว
0: ์ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมันมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู
1: ่
0: เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
1: ่ออ
0: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกมาอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าออกไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
1: จำเป็นภาพอย่างนี้เลยนะ
0: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะ คุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
0: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
1: ค่ะ
0: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
1: บินใหญ่เลยบ้าเลย
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
1: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบบละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาว่าจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
2: ก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกนะครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณณรินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองอาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
4: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อแม่

0: ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูรีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: หนูดีทำได้

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ Entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทรานซ์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: หมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะ ก็ ก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: นะ
1: คือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียด

0: คะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไป
0: oh.
1: แล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: ก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่
1: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได
1: ้สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์เป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนน่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปราะเพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตก นะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
0: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ คุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนาะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนาะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: กลัว
1: เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟัง เช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ

0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถือว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มี
2: น้ำตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
0: ่
1: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: ในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
1: ไปไหนก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
0: ค
1: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: ค่ะแล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: โอ้เอาไปถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
0: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
1: ี้อะไรนี้ก็
0: รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกเนี่ยฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ย

0: เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนะมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สดชื่นแจ่มใส
1: แจ่มใส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเอง

0: ผู้บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: นั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
1: ่ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เอ่ยแต่เอาซะแล้ว
1: เด้อ

0: ไป
1: เฮ้ยโอ้โห
0: โอ้ยอะไรวะเนี่ย
2: อุ้ยอุ้ยบอกอย่าบัง
0: อุ้ยพี่ตุ๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดนี้นะเนี่ยไปสวนลุมเลยไป
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
0: เฮ้ยคนละลุมกัน
2: หร
0: อรอเรือรอลิงตุ๊กยี่สิบนั่งเถอะ
3: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
4: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
3: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่อิงเขาด้วย
5: คุณอิงครับผมรักคุณอิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจนะครับคุณอิง
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: อะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอ
3: แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยแหลกมากกว่า
3: แอมผมมีอะไรจะบอก
5: พี่โป้งชอบพี่อิง
3: จริง
0: เฮ้ย
3: จริงแม
0: ่เฮ้ยเฮ้ยโป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
4: เจ๊